0: 广播博利背面后，苏当后比罗学堂内有你今晚很热闹送。
1: 云南三十块是马空十八大，中破个天三十块阿个爱。
2: 云南三十块是马空十八大，中破个天三十块阿个爱。
3: 是感觉爱空浓浓呢，但冷呢是搞了中东一个。มงโตรับโตถึงเกรมงคลรับโตสปองโปพองนาตรงคงมุมตุสิจินพินอาอาจังมงกาวจุนมตุนมีจะสัญญีแพอาจอมชาจอมชินไลสิกายุนนามงโตมงโตอาจังอาจักบามุยงามและจามจัชชิคุสิประดาเตสิกายุนนามงโตกงพันผาจิเทปุขอมุงกอนดับนิโกจงเชียวสตาสกองเปยเทมงตันเตโตเปยปุขอมสตุมจพังลำสิประดาเตสิกาเจ้าทงมิวนาด้วยมิวามก็สิมีตุสโปรลำลูกของเกรกจ่าไอสิกาพินลูขาลำกลัวชงุดล่าลุนนาสังโพลีไหลพังวาเซงวยสิกาสิกาที่ตั้งวัดพังยังยิ้มสิกินพินากาโดมิชินลางวยหลักสันสิกาเทียมควงมวยไปบังดันนาอยากรู้เดียสิกาที่ทำพังวาสนาสตาร์ทคุณเทศครูยาชินีมงโตรับโตตึงเกรมุกันรับโตสพองปอพองนาตรงคุ้มมุมตุสิกินพินอาอาจักมงกาจุนมตุนมีจะสันยิเพออาจอมชาจอมชินลายินนำมงโตนากลัวชุดมีดูลำนี้จนสปรตัดเรมาไอวันนี้ลู่ไอคูกลอสโปรมานั่งกันรากงพันมากาโกมาเตียนทรงจงไอคูอุ้งครูเสียงกุมเชียงสคริปต์หลักสังกัดมุ่งปงหลีนีแพจอมตุบสมรูยูเรมาไอองโตรับโตมุ่งตุบวังยิงจะพองสาจูจมบุไอสตาจคูนทวิชมลียาชิงียินนามุ่งโตจังคาจักกมไลมุ่งรับโตนีสปราตาเตชิกาธายินนามุ่งโตเทียนละข้องไอคุณครูยิงนำบัตรข้องพงมุ่งโตอาจังอาชักกบามุ่งยิงงามเทะเราอาชักไอมุ่งยิงงามจะผ่านสปราตาไซนับไปข้องหลังนาจะผ่านท่ามงตัวจังอาจจะกบามุยงามและจามจะชิดคู่ฉลอมตนนาแต่บางทัดไออารังกัมโพรตรงคงจะผ่านก่อเยี่ยงกดีมงอาจามงอาชิดสนิทวันละข้องตัวงาไอยาเตียงว่าดูยังแต่ยังอยู่ในมงตัวท่ามงตัวจังอาจจะกบามุยงามพงละข้องสิบรัตเศรษฐีไม่เรนมงตัวจังอาจจะกบามุยงามเชียงมีมจ่าจ่ากรุษกรูเพฉลอมตนนาแต่บางทัดไออารังกัมโพรตรงคงจะผ่านก่อยังดีมวลคองคิงกรูมาสมจาตูลูไซสตาร์ทคุณได้ชมงายาชนีมงตัวกงพันผาจิเทผู้ขอมุกันตับนีเคียงละคองไอคงกรุยิงจงเชียวสตาร์ทกงบวยมงตันไตโตบวยละปรันวันนี้ลู่ไอคูผู้ขอมนาคูสตุมจพังตัดไซแต่ถ้าพงตังผาจิคูผู้ขอมลำนีเต่าสันตันยินนางกวนนามนูโปโปเทผู้ขอมลำหนึ่งครับวันพังกวนขังตัวมสัตลำนีแพขันสาแต่ราคันวันนี้ลู่ไอคูโมโดจวนโมโดกอดไม่ใจจำอยู่ไอลำยิแพที่นางอาจำกุนก็ยุ่นนาช่างลมแต่ราตัวแต่คูนซาชงวันไอชาเตะซาไอลำงโลกุงพันไอคูปุ๊กคำตัวมสัตลำยิโกขันซากุงพันผาจีปุ๊กคำลำทาลังนากรมพรลังมัดยีพิชอนล้านนาคูส่วนต่อตัดเรลำจัดยีล้มนาลดทำไอปุ๊กคำมันนำยีมิ่นจังรามีเปียวเปียวไรปุ๊กคำมินจังราไอคูลังสกยอมเรลูคราอามาคำยาครัดวางาไอยะยังเจ้าทงมิวนาด้วยมิวอมก๊กสีโกกาเชงกันนาคันตุพังวาไซเจ้าทงมิวโกอันเถียมุงตันตึงตะมกานากะบาติกไอตังกะจาไอมิวอมก๊กสีกลอสโปรกะสีมตุนชราแรงาไอเถียมเรนนำสีไข่ถอนไอครังชาโกมูเสียมจัดมวนมงาตังตุนนาแต่ถ้าล่วยมก๊กสีไข่ถอนไอครังชาโกมูเสียมิมุนชคูคิงครูมสมจาตุงาไอสตาร์ทคูนเทชกรุยาชินีมีวังมุงตันนันแต่ตัวลาลูไอกวนนานับปัดละไงมุงตันอาจังคุณนากุมพรกมเตียงขัดว่าไอขะนูครังปังไลตูลูไอขะลำถูมุมกรรมพินดูขะลำ

0: ูกอมเตียนชงดครั้งละลูใส่เทมเรนสนาถึงตามกาคันนาหีขาปังไลกูไลนาลำนานพอตอนดูใส่เห็นละข้องไอคนละข้องหญิงตามสัตว์ถ้อยคมสัตยาชนีก่อนพินรู้ขะลำโกโกลพังว่าใส่ตัดปังตัดแต่อารังกมโพรตรงคงจะพังโกเตียงก็ดีสนิทจากคนสนิทตู่กลูเดียเตียงอาจารย์สมชิมลีถอดละข้องตู่ตึงตามกาเดียนันหญิงมิวเขินโจมิวซีจินขะน้องชาพินทางขะก่อนตึงตามกาเดียชินโจมิวลิงชังขึงวังลู่อู้กันเรียคูแลนชินจังขาคู่ขันนาเปิดปูวังโกวัดดวงไอชุดอาจคู่เทศกรุยาชนีนำบัดขุนหลังนาอาศยตันคุมชมาชงเปิดโกสาช่างล้มไอมีหวังมุ่งแต่งกษาพงศ์นี้โกจับปันมุ่งแต่งมิงกูอู่โกดูใส่แต่หลังนาอาศยตันคุมชมาชงเปิดท่ามีหวังมุ่งแต่งคุมชมาชงกษาพงศ์นี้โกคุมชมาชงไม่ชามไรไม่จัดจ่าจันเพรไพรตันนาชินจงมุ่งท่าสาช่างล้มงามไอแต่ฉันนาอดีตชุดอาจคู่เทศกรุยาชนีผู้ใส่หลังหลักสำรบพงศ์นี้ตั้งชนะตัดไอชาเถอะอลาโบมุ่งแต่มาการนี้ในแต่ละบ้านถากโลไอบงลีคูสากับไอชมุชมวดนี้ก็ติดเด่นนะผู้ใส่หลังหลักสำรบพงศ์นี้ก็ได้ชนิดถ้าเพียงมุ่งชมุชมวดด้วยข้องหลังกโลครัดวันนะชาเถอะอลาโบมุ่งตันเยี่ยมบูมิวนะชาเถอะอลาโบมุ่งตันอเมริกามุ่งตันพรั่งเซาประกาศตับเทให้มีสมุเสียเถอะจะเพียงตับนี้เพสากับไองาไอได้อะสองไอคู่ใส่หลังหนักสำรับพงศ์ยิ่งจนไอนายจึงคุมคุ้นบริกระดาษาชาเถอะอลาโบมุ่งแต่นากระสันบงลีก็เย่เหมือนมุ่งแต่นามุ่งตัวกบามงาเพนจากคู่มงาเฉลิ่งข้องหลังสารกุกับอยู่ใส่งาไอแต่ฉันอาเดียนสตาร์คู่นทวีชมงายาชนีสุดแต่มุ่งแต่นาอาราจาลาจามอธากิรุไอมังคังปิมปรุนนายะยังจะทุ่มชามไรกุศลสินิสิมัดไอทัดเล่นนามาชาล้มโลเพก็มุ่งแต่มันไองาไอสุกามตัดงานควบนมนางนี้ได้หลังนาสุกาโกองไม่ก้นนาจังสุไปตันให้เรื่อยตุนนาเรนยี่มีสิจิมพินากาโดมิชินลาง่วยหลักสันสุกาไปบังตันนาม
1: ีจุสันนางชินลาไทยเจลาอามิวชานีกุนตุมคุลง่ายจวนมีครมกุนน้อยมุจุมลำละมดนันทะเราจอมสกุลเรนยี่มีสิจิมพินากาโดมิชินลา听了空也什么什么年是大师了空空什么样是你东空某某都习近平跟着个腾腾蹦里子碰他可准爱爱看蒙嘎个某顿是不爱没话蒙公扎那人样开蒙公扎拉爱没话蒙怎么那人样个腾腾怎么拉爱没话蒙苏苏那人样开蒙啥苏苏拉爱开蒙本旁坑人硬根กทองหนึ่งทอนจิมรางงางกรินแค่มุมชากุนเริงมากำองลูยังเชครังมันกบาแพอมาคำลูไอมูลำชกูมาดูมิดไอคูปินลูไองาไอ
2: ยูนันเซนช่วยสมลาครูสปราดับจึงพอกาคูมุคอมงุยช่วยงากาไอ
3: ยูนันเซนช่วยสมลาครูสปราดับจึงพอกาคูมุคอมงุยช่วยงากาไอ
4: สิ่งการดันงานไอ้ครอบนัวคุณเอานี่ทำจังงานนี่มุขมุ่งวิสัยเด่นไปดูไรแต่หลังน้ามุขมุ่งวิสัยเด่นท่าปันเสปันผู้จอมงานไอ้งูไอ้พริกโกน่าอามานี่คนไหนคนนี้ตาบังดันน่ะช่องนั้นเอบังดันน่ะมุขคนก็ไงก็จิ้มพอช่องมุขก็งูไอ้มุขคนเยอะ

มาประเด็นท่ามันเอาไปดูสกูตีนางะทุ่งเครื่องปูพ้นจอมจอมสกะพ้นลั่นนากระบะเงียพังเกาะขั้นนางติ๊กติ๊กเรนนามันเอากามันนอนมาตุ้นนาองค์ชอลูกไม่ควันไอมาประเด็นหัวไอมันควันไปฟังทันนา

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么科普基地
3: 正扩大天文监视会，
4: 当代时装版纳
3: 李苏姆神父
5: 广播涵盖的同
0: 不同的语言，传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放怀行阿苗滚梦云南，咱们边阿行怀感戴。
7: 放怀行阿苗滚梦云南，咱们边阿行怀感戴。
6: 飞离皮膜破口孤显流，
7: 飞离皮膜破口孤显流。
8: พี่น้องเขาทั้งหลายจุดิวซาจุดละอาหิงตันเขยคำบอกได้เขาติดตันเขยตั้งหลายได้ติดหลักบีฟงจุ้มฝึกเห็นเปียงเปิงเดอเซนเวร่วมกันมาฝึกเห็นจุจ้าฝึกเห็นปองจอมลองเข้าเจอสื่อเสียงสิจินพินน่าได้ปองการอ้องจุดตันเสาดีเจได้ลองกำจอนนิกได้วีจ่าอ้องตีดีเจได้สามปีการได้เยี่ยมจิงใบซันเสียนออกจือมีเสียงมาปีได้เดินเดินถึงเดินเปียดเมืองจินดันเอาลูกบักลูกเตียงตึงกาป้าวันออกกุญแจเจ้าเสข้ามาตั้งสู่สื่อมันอยู่ตั้งตึงเป็นหนำปัดเดิงดองคิกไล่เดียนโตเดียนหิงกุนเมืองตั้งตึงดามสองปัดอึ่งป้าวันตกไปจันดองคิกไล่เดียนโตเดียนหิงทงจำอามิวเออยู่เมืองหน้าเซียนตีสิบสองปันนาเจ้ายกเหตุวิ่งคนมินปินอ่องตีเขาปล่อยจ่าจงชิวเจ้กู้ชินเจ้

รือตึงกาวเป็นปืนเครื่องหมายดียิ่มอยู่อันตั้งดำปัดสิบได้ซองเจียงเซียนอยู่ร้อยลงไม่ลงตอกดันมาป้องกันดิ้งรูโตขวางเฮืออาเมียเสือได้ส่งเงินดำเติมมาปีได้จ้าหรือตึงกาวเบี้ยวหิดออกอันเบิ่งปงค้างอาค้างอยู่ร้อยตึงหิดดันสูมันปนเตอเหงสองปากกกตีไม่เย็นปล่อยเปียขายเครื่องของกุ่นโคตึงชงโก้ตั้งตึงกาป้ามันออกกุญจาเจ้าน้ำสาวสามปัดตีปองเหตุย้ำในเจ้าฮับทอมเขาสาตั้งมาจะได้บริเวณเก้าได้สิบหกวันฝงจุ้มฝึกเห็นเปียงปึงเดินเซินไว้อยู่เว้นคนมิ่นดุ้มกันมาฝึกเห็นจูจ้าฝึกเห็นปองจอมลองเข้าเจอสื่อเสียงชี้จินพินน่าได้ปองการอ้องอยู่ตันเสาดีเจ้าได้นัดจับหนูปองเหตุตั้งปองจอมอาโจมังบูถกบานฮบอันลองคักบีได้ดีตั้งรองข่มกูได้ดีเอารองเตะสร้างอ้องสู่ตันเสาดีเจียรักตึงกาวมาหิดรองอ้อนดีโหเตจุจ้าหิดดีการเตะสร้างอ้องสู่ตันเสาดีเจียเขาตากันห้าปีดามสิบห้าหลังลูกกูป้ากูล่าคักเปอกจ่าปันเบิงนาหิดเป็นมิ้วดีเข้มได้ผายผายลูกสงรองปองการอ้องสู่ตันเสาเจอเจอเต้าทุ่ยเตะสร้างเบิงจินนันหางดีสีสาติติวาวาเส้นไว้สู่จีวางดินทิ้งปองลองฝึกเห็นเอกสำตันคำลองกำย้อนดิกได้วิจาอ่องตีดีเจ้าเนื้อสนดิ่งเท่าจิงใหม่สันตีวิ่งพื้อปองเห็ดได้มาสามปีได้การได้เยี่ยมจิงใหม่สันเห็ดได้ดีมาเจอเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีจิงใหม่สันฮับไต่เจ้าปีรองมาดีเยี่ยมในขึ้นถึงสี่สิบสี่หมุนห้าหิงโกนำสีมืออ่อนตั้งกำย้อนเป็นดิกได้วิจาอ่องตีดีเจ้าดันเนื้อดีปากเลยสองปากสี่สิบเจ็ดเมื่อสองหิงไปสาวห้าปีฮับไต่ปีรองมาดีเยี่ยมนั้นขึ้นถึง69มุนสี่หิงสามปากโกลำสีมือสองหิงไปสาวสี่ปีดันแล้วดีปากเลย56ไป27นกปีได้มาจิงหมายซานฮับไต่ปีรองมาดีเยี่ยมในปุปนตื้อปากบุญโกสามปีได้มาสมหนังปีรองมาดีเยี่ยมดำมาเจอเจอได้ว่องขายเด้งกาผีว่องขายเฟือเด้งว่องกินน้ำเด้งอ้องขายเครื่องส่งตังตื้อ อ้องขายโบดินโบตอมอันสู่อ้องดีเยี่ยมจิ้งใบสันในตีตั้งในดำมาเจอเจอยำในลูกพัวกะถึงจิ้งใบสันลูกสิบสองปันนากะถึงจิ้งใบสันอันขนตั้งกะต่างคนในคนกะม้าหมถัดปั่นช้างชีม่งบ่งเลี่ยนอันสู่หิมความมันในคนดีเยี่ยมดำมาเจอเจอตึกจู่จะเข้าเจอเปียงจ่าป้องกันดีเยี่ยมในสำนักตีเอากันดีเยี่ยมมันเหตุถึงอึ่งตีสมาชีสิบสองปันนาอันหิมความจะได้ดันจอมหลังฮบบ่ายปีได้เดินเดินถึงเดินเปียดเมืองจินนันเอาลูกบักลูกเตียงตึงกาป้าฟันออกกุญจาเจ้าสะเข้ามา91บุญตนดำสีปีกายหุมย้ำแล้วดีปากได้31ป้ายสองจี้โสปัก62กกเตสองหิงบุญเย็นนำสีปีกายหุมย้ำแล้วดีปากเลย35ป้ายเปียดจานโจตั้งตึงเอาลูกบักลูกเตียงตึงกาป้าฟันออกกุญจาเจ้าสเข้ามาตั้งหลงแล้วดีปากเลย18กาขันมันจานโจแล้วดีปากเลย24ป้าย3ตั้ง2มิ้วอยู่ตั้งตึงเป็นหนามปัดเดิงวงในน้องคิกได้เดี่ยนโตเด่นหิงกวนเบิ้งตั้งตึงหนาม2ปัดอึ่งป้าฟันตกไปจานน้องคิกได้เดี่ยนโตเด่นหิงทงจามอาเมลเออยู่เมืองหน้าเสียนตี12ปันหน้าเจ้าคิกกันฝงตังโตลกช่องชินสื่อชวนกุยเจ้ายินนันเลือเซินเลือเวงจะได้มาดันห้าฝงกอบลองโตข่างขวัญล้มอยู่ตีเดียวผู้คิกโตข่างอามิวยี่อามิวราคูอามิวไตอามิวเจ้าอามิวเขอามิวว่าจะได้หลายอามิวลกตีไกมาดันอยู่หิมลงไม่เอิ่งมึงไม่ได้คิกเตอร์กันป้องป้องกันดีเยี่ยมฟีจูเมื่อเดินเก้าได้16วันปงบอกออกไล่หุบใบดันได้หูอยู่เขาจงชิวเจ้กู้เชินเจ้ได้ลองปืนออกมาดีเยี่ยมได้ดำมาเจอเจอแก่นดักเป็นเบิ้งยินนานคนมาดีเยี่ยมเสียนดำวิ่งคนมิ่นอยู่ร้อยตึงกาเฮาได้ปีนอ่องตีปืนเครื่องกาดีเยี่ยมอยู่อ่อนตั้งดำปัดสิบได้เสียงกินเสียงร้อนเบิ้งยินนานปืนมาติ่นในดำสิบปีกายหุ่มย้ำแล้วดีปากได้80นึกได้วินผู้เอ๋ดำเตื้อมาปุ่นปลายลูกเลิกเฉลิ้งวิ่งจะได้มาเยี่ยมตัวคุณมิ่นดีแจงตาลี12ปันนาเป็นมาดี

0: 来，如今黄糖很迷人，行街马街麦店，早报电话，徐当当八六三七当零零，毛人徐当当八六三七当零三，接对阿庄变安爹呀，地上叔叔哈十间藤行线，好过马开莫单，地红土暗生哈弟弟，
1: 不错哦。ยิ่งมาหูได้ร้องมักติ่นปิ้งแปงอปาเตกตัวร้องปองการร้องกู่มือวันเพื่อตัวเจอหิงคุณเฮาปัดเปกแก่นรักร้องเตเตก
0: จะเอาต้องเติมอปาเตกข่มกูบกดำมันข่มกูดีบกดำมันเต้าดินนั้น
2: กู้ผิวสังคมมีสังโลกสงอาเปกตำจอบกะ
3: กู้ผิวสังคมมียังลกยงอาบิกตำจับกะ
2: เดินขาวเสิร์ส่องข้ามหมากพอดเผียวป่องกูตัง
3: เดินขาวเสิร์ส่องข้ามหมากพอดเผียวป่องกูตัง
4: สามสาขาพี่น้องเขาตั้งไหนเบอร์ไรเขาอ่อนกันมาถ่อมข้ามหมากดีถ่อมดีงี้นั่นจุ้มเหลิงบ้องเหอะพี่น้องเขาตั้งไหนเช็คถ่อมเชิงฮับถ่อมข้ามหมากอันห้องว่าอาโจเจอมึกเจอบัดขำถ่อง

0: 广播博来拜面后，小当和比当学堂来，有你今晚很在冒松。
1: 云南三十块是马空十八大，中破个天三十块阿个爱。
2: 云南三十块是马空十八大，中破个天三十块阿个爱。
3: 是干么的？爱困难难呢？你在哪呢？是干中东尼个？我都入到三个梦神朋尼昆明个，毕竟那专门拉爱慕个人呐，东空梦都是精品啊。มานั่งกันราคงพันใจประมิดูลำนี้ส่งจงจอมชนลากลัวตุบขัดไว้สิกาแต่ยิงสตาร์ง่ายกว่านาสตาร์จัดละมันท่ามุ่งแต่ติงนาสิ่งพวกถึงดาเสียแต่วนพองพองมุ่งแต่ยิ่งกว่านามีช่างว่าไอ้นำซีนำโซตรงคงจะผ่านเทรงแรมนูจะผ่านละคงยังก่อมุ่งแต่ติงนานับบัตรละง่ายจะผ่านก่ออังลู่ไอ้สิกานับบัตรละคงหลังนามุ่งแต่มุ่งจึงชายนิยงคุมชมันชนจองมุ่งกบ่าสนาถึงดามกาลูกอาหมิวชาครึ่งทองคุมชมันถึงลูกถึงไรชินจองป่วยวินนามงตัวมงหลาโกพกโลใส่ไว้สิกาคุณมีมิวโกมงแตนติงนาผู้คมระสงติกัยสราชพันสิโกล้มลูกใส่ไว้สิกาแต่ยิงอันเทียมงแตนพันสลัดตัดไอแต่ยิงอันเทียมงแตนพันสลัดไอจีไม่การเดียอักขังจนนาตุกเล็กใจตัดไอตรงคงมนุษย์พังโกตัวลายเย็นกดีคิมิลูกของจ่าดูลูไอสิกาสิกาที่ตั้งไว้แต่พังลิงยิมีสิจิมพินนากาตัวมีชินลาง่วยหลักสันสิกาเทียมควันมวยไปบังตันนาอย่ารู้เดียสิกาที่ตั้งปังวาสนาสุดท้ายคุณถ้าสิกรยาชนีมุ่งตัวรับตัวสากมงคลพงศ์นี้คุณมิ่งก็กิขินนาจอมเสนในมุกลนนาตรงคงมุ่งตัวสิจิมพินอามันนางกันรากงพันใจปลาบิดูลำนี้ส่งจงจอมเสนลากลัวสตุปขัดว่าทุกข์ไอสุยามุทามีชรอดกลัวสตุปตั้งมาตั้งโจไอคูจึงคาระจัดลำเทะตั้งมาตั้งโจไอคูมุกบมกาลำกมพรตันอันเทะมุงตันนามานานกันรากงพันช่องช้อนโชชรากมเดียนลำเพช่องลำสเตนนามุงกุนอาจามยองเทะหนึ่งโตชิมงาหลังนามังงานยศตาลำเดียนละโตนามานานกันรากมเดียนมุปงลีเพกโลกจาจาสุการพงชิงราจึงคาระจัดลำคมซุปเทะสมีคราลำง่าไอมกาเดียสัตวานไอคูกิงกันไรครัดว่ามานานกัน

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破嘎天仙之鬼，
2: 当代西装版呐，
4: 李苏木师傅，
5: 广播行代的红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
2: 放开爱心，爬山云南，不料比亚摩干带皮心，放好感动内脑发热，为了高山美。
6: 放开爱心，爬山云南。ประเดี๋ยวบินยำเอากำไตเพียเสียงฟังเขากันลงในนอกพระเตียนเวลาเขาสั้นไหม
7: ผู้ฟังต่างหลายเขาในเขาสั้นไหมบางนี้ที่เผอกนิมีหมูจงซิงจู่ห้ำเหียนกวางจ้าเซินเว่ยอยู่เวียงเมืองเสียสะสมห้ำเหียนเขาเลิกห้ำเหียนก็ได้ตามความเกิดซุ้มผับยิงดีแห่งสีจิงพิงคำโคบินบานเมืองตีวัฒนธรรมกึ่งกะละไว้ได้สร้างพี่ขบควายทลาดีด้วยเชียงใหม่หันยังพี่ไข่ออกตาดีไปเป้าขาดไปอ้อนเปียดเดินมักสุมลุกวันตรงมงที่ยินนานเสือขอมากนี่การกาค้าอยู่ตังพระเตียปิ้นทินทั้งสำพร้อมไพ่เมืองตังพระเตียหันแหลนเหนือตัวเองกันปังถิ่นซวงบานเมืองไปวันตุกช่วยหุ่นไต่พร้อมขอยไล่การหันแหลนเหนือตัวพาสั้นหน่อยกับลึบสืบมาอยู่ที่ยินนานเมืองลาหันยกเฮ็ดเป็นเมืองเซ่ได้เขากับตีต่างร้ายหุ้มไปดินเอาล็อปต้องในพระเตียเห่าเวลามือปล่อยกินของมุนเดินแหล่งและต่างปิ้นพระเตียนั่นอ้อนที่ซิปเปิลช่องเชียงเสียนเขาเลิกกระเทตามอยู่แต่ส่วนไฮลิงเซตคองหือไพ่มึงซุ่มร้ายอยู่ตัวหนาเฮินก็อีกเทียมตาโซได้ปิ้นนี่ย่าพระเตียเห่าได้ไข่ออกไปถึงต่างพระเตียยาหนองกั้นใหม่นี่ลงปุ่นปันซ่องหอยกดยานเงินอ้ําลีกาพร้อมปยาตรงมงชงกู่ตั้งที่เสาสามต่างเขาเฮ็ดไปประเดี๋ยวก็ฟังเขาในเขาซ้ำไหนย้ำทีเดิ้งเก่าหลัว16คำหมูจงซิงจู่ห้ำเหียนกว่างจ้าซึ่งเว่ยอยู่เวียงมือเสียหันซะซุ่มห้ำเหียนเขาเลือกห้ำเหียนกระเทตามความเกิดซุ่มผับยิงดีแห่งสีจิงผิงซึ่มแน่นที่ได้ต่างหมั่นและกระเทตามความเหตุออกกันดีฝ่ายไปราชการนั่นแจกไว้ปุ่งเนื่องและฮักซาตามนำดีสูงเอาอยู่อ้อนโฮเปิ้นสั่งเตียงปิ้นซุ่มผับยิงดีพระเตเถาตื้อปิ้นก่อนนำป้าเรากำลังตั้งหมดออกแห้งเหตุดีทรงการสั่งเตียงซุ่มผับยิงดีเวลาเมื่อกันหน้าที่หาปีปกติสิบห้าเทียมไฟปุ่งเนิ่งวัตถุกะลาบาดเมืองปิเปลี่ยน

องหนึ่งบอกมีไอ้บ่เฮาหุ่มไปพบสอดยกสูงนำจำนำดีสุมภาพโฮมติวติกินไปเบาขาดกะคิงตุนอยู่สังเตียงยินนั้นน้ำงามซึ่งเวสุจิวังหนิงพิมเก่าห้ำเหียนสปักกรรมสุมภาพวัฒนธรรมส่วนหลักเก่ากวนตีด้วยเชียงใหม่ผู้เอื้อหันได้คำขอปิ้นวัฒนธรรมกึ่งกะละไหวตุกติปิ้นดีได้ซ้ำปีมาจองการตาดีทลาด้วยเชียงใหม่นี่ได้เพียงให้ออกมาเบาขาดปีทรงพันไปสอดสีตัวด้วยเชียงใหม่หันฮับห้องเขียเกี่ยวฮัดถึง44,000กุ้นปอกไปเด็กเตรียมไปอ้อนมือขำโคไดตุกตีนันเทียมไล่มาหอยปุ้นในสองหอย47ปุ้นปี2000ไปสหัสตัวฮะพองเขียเกี่ยวฮัดถึง69หมื่นกุนปอกไปเด็กเตรียมพี่ไก่เวลาย่ำเดียวกันเทียมไล่มาหอยปุ้นในหา16ปุ้นไป27ตีปีนี้มาการฮะพองเขียเกี่ยวตีด้วยเชียงใหม่หันบ่ได้ลงปุ่นหอยหมื่นกุนปอกเขาสร้างปีนี้มาได้ตามเขียเกี่ยวเทียมไล่มาเสียงไข่คาเฟ่เสียงไข่หล่าเสียงไข่น้ำหอมเสียงไข่หมอหวานฟงหนีอยู่ตีด้วยเชียงใหม่หันก่อนหนึ่งมาตาเตปีนี้สินตั้งอันต่างผู้เออไปปอกถึงด้วยเชียงใหม่ต่าง12ปันนาไปปอกถึงด้วยเชียงใหม่นั่นคือเขียเกี่ยวมักหุ้มไปดินเอาเตเตลันช้างซิมงเมืองแหลมไปอ้อนปิ้นเสียนไปขอบต่างเตคำกับลืบสมัตินั่นบัดเดี๋ยวก็พี่ไข่ออกกันเฮสั่งสินตั้งไปดินเอาเราพอต้องไปเลิกแล้วพอเพถึงสมเหาชี12ปันนาฟงนี่ตามหอมสอนปีนี้ไปอ้อนเปียดเดินยินนานซื้อมักสมลูกวันตรงมงเขามาฮัดถึง91หมื่นตุนขูดสีกาเงินหอย62กว่ายันไปเด็กเตรียมพี่ไก่เวลายำเดียวกันเทียมไล่มาหอยปุ้นใน31ปุ้นไป2หอยปุ้นใน35ปุ้นไปเปียดจานใดตั้งพัดเตียดเอามักสมลูกวันตรงมงซื้อเขามานั้นแล้วคว้องขูดสีกานั้นหอยปุ้นใน18ปุ้นหอยปุ้นใน24ปุ้นไป3อยู่ตั้งพัดเตียดปิ้นที่1 3นางโดนพร้อมไพ่ตั้งเมืองฮัดเล่นเหนือตัวเองกันตั้งพัดเตียดปังถุนซองบ่าเมืองไปฟันตุกช่วยหุ้นไต่พร้อมคอยไล่ซองการฮัดเล่นเหนือตัวภาษาหน่อยกับลึบสืบมาอยู่ที่เมืองลาเสียน12ปันนาเจ้าหันยกเฮ็ดแต่เปี้ยวตุยหาหมูมาเตียชงชิงสื่อชวนกุ่ยเจ้าเยียนนานเส้นสื่อสีดีเปิ้ลมาค้างมาพร้อมกันผู้ฮัดเล่นเหนือตัวภาษาหี่ภาษาลาคูภาษาไต่ภาษายาวหอภาษาวาฟงหนีไล่ภาษามาพร้อมกันถึงป่าไม้เมืองหอนไปขอบต่างเตะคำเองกันตามเฟซูเดิ้งเก่าโหล16คำปุ้งเพกันก้มหายใดหูเวลาเมื่อปล่อยกินเขามึนเดินแหล่งแล้วอุ่นงานต่างปิ้นพัดเตี้ยนั่นสินตั้งมาดินเอาล็อปต้องที่ยินนานก่อนหนึ่งมาตาเตะเป็นเมืองเสียใดเขากันถึงอยู่ในพัดเตี้ยเห่าต่างไล่หุ้มไปดินเอาล็อปต้องนั้นไปอ้อนซิบดีการทิ้งเอาห้องเขียกที่ยินนานเด็กเตรียมพี่ไก่เวลาย่ำเดียวกันเทียมไล่หมาหอยปุ้นในเปียดสิบปุ้นในนี่ผู้เออเทียมไล่หมาลงปุ่นหอยปุ้นในหอยปุ้นเตี้ยโจสืบมาต้องเป็นเมืองเสียหลี่จังตาลี่12ปันหนาต่างไล่หุ้มไปไล่เลือเปินตีชิงและแต่หุ้งก็เทียมไล่หมาเขาซ่องซ้ำปีนี้หมาลิงช้างสือซ่อนช้างเสียนออกแห้งตุ่นอยู่อยู่แต่ส่วนไฮปุ่งเนิ่งกัดเหลิงดูเพ่ไข่ออกกำลังใหญ่ลงเมื่อโดนตั้งเสียนหนาตึกเหลิงดูอยู่แต่ส่วนไฮนั่นบ่ได้หัดถึงหาปั้นเจ็ดหอยหมู่ไปปีซ่องพันไปสหัสตัวกันให้สั่งมนโคจิกาเงินหัดถึงปั้นเปียดหอยไป40,000หยันจูปานแล้วไพมึงจุ่มไล่สิปั้นเปียดหอยไป3ตีอยู่ตัวหน้าเฮือนก็เฮ็ดท่าใดหั่งมีปิ้นดีเขาปิ้นนี่มาจองการยกย้ายยาหนอกันใหม่ในพระเตียดเฮาได้ค่ายออกไปถึงต่างพระเตียดก็ได้เทียมไล่มาการกาค่ายต่อต่างพระเตียดนั่นการม้วนลงปุ่นปั้นซ่องหอยกวดหยันหื่นอ้ําหลีกาเด็กเตรียมพี่ไก่เวลาย่ําเดียวกันเทียมไล่มาหอยปุ้นใน36ปุ้นเดินเปียดโลกจงยางว่างสิงปานตีกังไซจีนำคุยเป๋าตั้งพัดเตียดกับตั้งว่างสามพินไทยนั้นบ่ได้เตะเตียงแล้วตั้งไรไปคุยเป๋าไปไปกันสู้ไรคำรับอำนาจดินเซียนตูภายฟงหนีพิดาปัญญาเขาสั้นเบาดีนั่นปันเจี๊ยดหอยกับ12หมื่นซองไปเด็กเตรียมพี่ไก่เวลาย่ำเดียวกันเทียมไรหมาหอยปุ้นในเจี๊ยบปุ้นไปเจ็ดพร้อมไปยาตุ้งมงและซุ้งกัวปังที่สาวสามคือซิงซู่หอยไรกันตุกตื่นอันซุ้งกัวและตุ้งมงปัน17คำอยู่ดีกว้างซีนันยิงหันยกเฮ็ดพร้อมต้องโปขวยปังหนีบ้องมีพระเตียดและบาทเมือง70ตีไปฮงซินเน่สร้างปันสิหอยตีไปมาเขาพร้อมๆปะยะฮงซินเน่เขาพร้อมๆปะยะหนีการม่วนเตะเตรียมพี่ไก่เวลาย่ำเดียวกันเทียมไล่มาหอยปุ้นในหาปุ้นไปซ้ำห่างคาดไว้เวลาหาวันจักซะซุ่มถึงกันเฮสั่งตุนอยู่ปุ่งเนื่องวาทูตามนำคำนำดีซุ้งเวลาเปิดจริงเดิ้งเก่าโล16คำและ18คำฮงการข้องโคเก่ากวนพระเตียดอยู่ควาเซินตุนนิวโยฮันฮับเอาข้องลัสมาและมักหินชิตาวิญญาณเก่ากวนอันอัมลีกาเอาปอกสูงหือพระเตทเฮานั้นซ่องรูปองหกสิบสี่อันตามทหารอากาศวุคลานวัน17คำออกปากฟ้าวัน16คำกลางคืนถึงวัน17คำกลางให้เจ้าทหารโอโรซื้อไปล้อมกลุ่มวุคลานฝ่ายไปอากาศนั้นเทียมมักเต้าตานทหารโอโรซื้อและยุนบินบ่ต่างกุ้นนั้นไปยื้อสายเวียงเก่าที่วุคลานจิฟฟูและจาโปโลเยอร์เจ้าเอาเตอร์สาเจ้านั้น36ตีอันสกัม

0: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังฮักเดียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันได้ทำเห็นความกึดสีจิงพิงปี2012ตัวเดิน12หลอ15คำสีจิงพิงจงสุจีอยู่ที่ผอมโซกังกึดป้องวัตถุทรงยางหันที่ออกกำผาขนนักเจียออกมือเฮากำตื่นมาเขาเม็ดนำไฟในใจเสียงบอสังกีกังพัดเดทเฮามีเสียงกุน13กุดกุนกันแลโปกึดจ้องกันมาเขาเม็ดนำไพ่ก็จริงผลเฮาเบาได้มีกากำตื่นหวานเขาอยู่มือเฮาตัวเดียวจริงจังอามาขามกะลาบาดเมืองต่างกุ้มหมันเวินเห็นนี่เฮาซึกก็เบาได้เปิดปีในก็โซได้มักปงลงหลายและเบาทื่นนักที่ต่อขอการกันให้นายโยยัน
1: ซับเก๋ก้องป้องห้ำเห็นอาดยาคู่ฮิตก้องเจ๋งอยู่กินจบใจประเดี๋ยวปิ้นเวลาห้ำเห็น
0: เมทักผู้ฟังทั้งหลายเศร้าสดีอยู่ได้กินฟันผู้หาบินก้องเจ๋งเขากงสร้างตั้งเหียนสุโยมุดบอดวันนี้ผู้หาเดี๋ยวเขาโลจันหยุ่นคือบันทึกเมื่อสิ่งชีวิตเผาหือตามให้ฟังโลจันหยุ่นปิ้นกุนเศร้าทงตากวันเกิดเมื่อปีพันเก่าหอยไปสิบตัวปีพันเก่าหอยเศร้าหาตัวไปเขาพร้อมกัวมิงเกอมิงจินหงเห็นทหารที่ซ้ำนันเห็นตัวปีพันเก่าหอยเศร้าเจ็ดตัวไปเขาพร้อมนันชังชี่หยีลุนมาตุยสมจูเต๋อเฉินหยีฟงเมไปถึงจิงกังซันพร้อมกับหมูสลาสินนำเชียวซูชี่หยีอันเมาสตงก่อนอ้อนนันซื้อไปเขาพร้อมทรงกุกงสร้างต่างอ้อนซอมทำปิ้นหงชินซื้อตุ๋ยจังซ้ำเปิดตีจันชีสลิงเหียนซิงสือจินเถอวุ้ยยิงจังตุลีถอนถอนจังจิงผู้หลู่ตงจินฟินชีสลิงเหียนหอยนันจินชีตุลีลี่ลี่จังหอยเปิดจินชีฝูสลิงเหียนฟงหนีปีพันเก่าหอย48ตัวเดินสีลอกย้อนเปิดไข่นักเสียงเซจิวิตีหอยเปิดหันอายุปกได้38ปีเบี่ยเงินหักซักกำซอยยาถาเอาดอกประเดี๋ยววัตถุปุ่งเนิ่งลำบากยากใจเปิดในลงห้อมเงินไว้อีกหนึ่งก็ดีโลซานยินแต่หูว่าเมตุหิ่งเอาเบี่ยเงินหักซักเหนือโต๊ะมาเปียงสื่อหมายหือตานันวานี่ก็ปิ้นตันตือเป็นกงสร้างตั้งเหียนยำในก็กัดหิ่งวินัยแห่งตั้งเอาเปียซะอาจินดีอุตโตขามยาไปตั้งโจโลซานยินยำในก็นับถือเปียซะอาจินดีห้อมยับยิงใจเบาดูหนังตุหิ่งหย่อนซุกเอาตัวหิงปิ้นเติกปิ้นเปิ้งอย่างตำเสียงพร้อมกับหมูทหารพร้อมกับหมูทหารอดตัวขามหยาบคือบันไปมีเวลาป๊อดหนึ่งหมูทหารนั่นจุยอมข้องถอยต่างกินวันนี้ได้กะกินโถแต่ตามกองห่างคัดไปโลสันยืนตัวเดียวดอยเปียวก็ได้ตะวันตันยำในก็กินโถเลื้งแอบหมูทหารนั่นมีป๊อกหนึ่งสื่อวุ้นจ้างเอาเขาเมียนยกมาหือตานหวานหนึ่งโลสันยินว่าโตสื่อวุ้นจ้างว่าไทยกบินเมียเกิดออกมาหมูทหารกินโถเลื้งใดกูบินสังกินเบาใดสื่อวุจ้างตอบขอบว่าตานเหนือตัวเบาดียังที่ไทยจีนำฝันเซิกฟังทึ่งตินหีโลสันยินว่ากองหือกูตัวเดียวกินดีหมอยก็เบาจ้างเปหมูเซตทะลุแอโลสันยินยำในก่อกระเทตามขอคำขอฟีนายแหงตังเบาเหตุการณ์ต่างที่เบาตัวหิ่งหย่อนซุกอยู่เมือจองการขี่กินนันปอกหนึ่งตามบอกหันแล้วเมตัวหิ่งและลูกซองกุนเสียชันโมเอาเขาหือไปอ้อนตานกระชิงที่ฮีชามือวาผู้ขาปิ้นผูดสินนำฝันเซิกหมูทหารสองปันกุ่นไปลุนมาเสียงพิ้นโปลุกสองกุ่นนี้ผู้ขาซึกกับเบาสางหือการเคียดจ้าหมูทหารไหววางไปปังแล้วอ้อนซ่อมหือกุนเฮินตุ้หิ่งขำนำคล้องไปผู้ขาบัดเดียวกับปุ้งอาญา

0: ở khâu lùng mà hử mú tha hán khảm nằm mí bay hiếp vậy luôn mà mú tha hán xin nằm khảm nằm mí bay xếp lẹo lô sản nhìn chiến hử quân hờn khảm nằm mí bay lô sản nhìn nhằm nấy còn nắp thứ khổ cầu ba lì hán tổ bay mừng bảo cứ phở gan tô hình yuan suốt đi ban cầu hỏi xì xếp hốc tố đứng cầu lột lô sản nhìn bay thân xuống cùng trung yang hòa tông chiều tăng xèo hàm hiền bí thị xong đến xếp ết hàm hiền mì mộp xếp lẹo xu sư hử tan bay quản nam mú tha hán luôn nứng tan khát khiêng khảm khó hử mú chút xứ thái tan bay đi โฮมติวดีกินตกหยาบเลือดใจและขนาดตกพันเพนังเขาเหตุการณ์หยาบยักนั่นไปถึงบัดเมืองคอยซ่องตีนั่นอยู่แต่ตานคัดเคียงคือเทตามไปหมูชุดซื้อก่อปุ้งอาญาหือตานไปถึงตีหมูทาหันข่อยเปิดทามปิ้นฝุดซื้อหลิงวันเมื่อไปถึงที่หันนั่นตานบอกตัวมีหักว่ากูตังโจนีก่อปิ้นผูเปิดทั้งสินทั้งเกิร์มหมิงเมื่อไปเมืองที่ข่อยนั่นข่อยเปิดได้ขวางไข่ออกแห้งพองนางว่าสิ่งเสียชีวิตก็เป็นการยืมใจเตะนางว่าอยู่ไปลุ้นที่สิ่งเสียชีวิตโลสานยินก็คัดแข้งคือได้ตามวินในห่างคัดไปย้อนเปอร์การทำฟันซึกลงหลายกับตังโคมที่อยู่ตีกินตัวหยับเลือดใจแคมใสเก่าบอกได้เจ็บสังโลสานยินไข่กุนไปมีวันหนึ่งกลางคืนมือไปต้องไข่นั้นตานเตลังมาตกมาสามปอกตายลืมไปจึงไปเยือนห้าหมิงกงหมาหือห้ามตานไปยกยาอยู่เมื่อยำนั้นบาดเมืองตีคอยเปิดนั้นยังเขาฮัดเวลาอึบเขาคอยอยู่เฮากินไผเมืองสมร้ายตกพันหรือใส่ตาเตะตานมือตื่นมานั้นตานออกปากว่ายาทาหือไผเมืองสมร้ายอยู่แต่ลักษณะอึบเขานั้นยังมาห้ามผู้ขาอยู่แต่ตานข้าเคียงนั้นหมูจึงไปเหียนกดซุ่งเอาตานเตียวปัจจุบันไปหงยายกยาหย่อนเปิมม้อยแก่นลงเทียมใส่หงยาสุยอมม้อยยาหลายยาเหนือตัวตานกดนักแห้งมาจุ่มหือจุ่มวันอยู่เมื่อตานดีสิ่งเสียชีวิตนั้นตานยังว่าเกิร์มิงก็ได้เอาไถ่เจ้าชนะเหินกงสร้างตั้งหมื่นปีวันนี้เฮาเกิดปอการเสียจริงลูสานยินเมื่อยังไหวนั้นก็เป็นสินตั้งปุ่งเนื่องเมื่อเข้าตั้งใหม่นั้นที่ได้สอนสื่อหมู่เกิร์มิงสินเสียชีวิตเปียซาอาจินสยองมุดบอดนับถือความวังเกยสูงสุดกัดหิงคือที่ตั้งวินในเอาเปียซาอาจินดีกงสร้างตั้งเหียนบ่เฟิงไว้เผยเผยเมื่อตั้งหนาที่แลเมทักผู้ฟังตั้งหลายเขากงสร้างตั้งเหียนสยองมุดบอดวันนี้ก็แผ่วทั้งที่หนีอินดิกับตังและหับฝั่งปอกหนาไกวหัน
1: ตีกอนโทไหกูกอนครับยกโยขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโยเมืองคำไหมน้ำงามไกวฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบอน
2: ตีกอนโทไหกูกอนครับยกโยขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโยเมืองคำไหมน้ำงามไว้ฟังเสียงคับไตสาเสริมมวลก่อน
0: เมทักผู้ฟังตั้งหลายเศร้าสดีอยู่ที่กินวันผู้ขาปินกองเจนเวลาเผียวกำคับกำโซบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับมวลวันนั้นต่วนปั้นหือปีน้องตั้งหลายในกำคับคับว่ากังไหนยำเจ้าหมอกเมยอุ่มตุ้มซุ้มยินกังวันวันเตียงเสียงเดียดสองแสงงามมากังคืนมืดคำกบเขียดห้องอยู่ติ้มตุงหน้าสังมาวันใจบ้านน้องดำประเดี๋ยวเฮาไกลสุกมาฟังกันครับปิ้นไอ้คำแจ้นครับบ้านน้องดำบ้านใต้น้ำงาม

ต่อมาเขาจะก็มาฟังกำครับบ้านเมืองนกยุงคำผู้เตรียมกำและผู้ใส่ลำปิ้นไอคำเจนปิ้นกิสิครับในกำครับครับว่าไก่ขันเมืองเสียงมาแล้วเมืองไตเฮานี้จุ่มกัดยินเสียงก้องมองนั่นออกติวัดป่ามามันปิ้นธรรมชาติของไตเฮานำหาไล่ลุงอยู่ไฟปิ้นน้องไตเฮาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอยู่สังกันมาได้มาหึ่งเย้านั่นตั้งตีมือป้านชูปู่หมอนเฮามาเลี้ยวตองต่างในก็จะดูมวนโฮดใจหันบันเมืองไตและป่าไม้เขียวงามมีอยู่ชุ่มยินใจเฮาก็ไอ้จุกมาฟังคำคำบทนี้

0: Hello, opa oku o tige chagu tu paka mahala le opa oku mi gige tige fusimoji mi ga malashu. Sopu ni le ji ko wusa hapa hima, ji nasu tomu gocha ge isi velu la vi, gocha di ma vi o la te ka ma ja, isi ko chi te wa tui velu la le, isi pu te ha ko chi ni wa ba ni hi wa ba ga. Chite ni ni. Ni po te po, gocha di ma vi mu mi ya ki cho te da. Peke po mi ngu vi, ichi cho ya ti ya la jo mu vi ki cho ka po da vi. Si so pa na zu, mu la si o ti. Zu chi, si chua, gui zu, yin na, chi o ma si si vi. O ta mu vi o mu, nga mu vi ichi cho ya ti chi li li. Ti ye pu chi le, ti ye te da, ti ye o cho ga mu si. Fei zu, go ha ba ti chi ko ni ta o lo tu do da vi ta ya si vi. คุยมีแล้วจิขอจุจิวเจแล้วก็ชี้เจให้ที่ยาทาช่วยจังกิตุกาจักกิติชิกาคลุวีติกาโยชิดีนี่ขอฮิลาวีลีชาสสะจาลาหูเจอาวาเจคาฟูเจปิโชเจจิซิสิสิขอโมฮูโฮจาแล้วคายาฮูพูจากามาลาสิวชิบุติมาซิวีสิสิขอโมฮูดากิงาฮีสฮามูพาโจนี่คือแล้วนี่จังกาขอฟูติฮีฮีฮาเลโอวาบะจากา ข้าจะโอ้ฮิฮิฮาเลเซียมีข้ามิงเกอเจก้าก้าตีจ้าข้าจะก้าสิวชิดนี้นี่พอสละชาละหูเจอจะสิ่งนี่คือแล้วนี่จะขอขอขอโนติยามาเยาอสจะได้กี่ปาทาหาสิกูบีวีเด็กข้าตีสิวจะขอป้าฮิลาวีอาฮิโกจ้าที่โตกาตาวีน่าซื่ออสวีอาควาอบาโพธาฮอบีเลอเมริกาฟุตีโชกูที่ฮินีฮาวาวาบะฮัวกา ที่ขอฮิฮาปาทาจูยาวาซีป้ายูมาตาและที่จะลิลิวีวาซีกาตีกือโชยาชิมาวีทูตาอีปิตาวีวาโลขอที่ยาลิลิมาทีมาโทติวิติคาที่ฮิสฮะก็ชิสวานิฮิมาที่หัวกาสิวโชฮิทูตาอีตาวิตาฮิอันนี้ขอชิติยาตาเตกูที่ฮับฟิวิตาสฟิปะเนียลาสิวโอ้โหกูมิงกูวิโอโลที่พันธานี ก็สิบีนี่ชี้เสียพอที่พอจู่ก็ต้องมูปล่าหุยตากาพูดดีดาวีก็หาปาที่ชิสนิทากว่าสินานิโอตาที่ฮัลล่าก็จะสิชิมาพ่อลาดาวีกาตีมูเสียฮิโอฮามูพาที่ข้าเจียวข้อจะก็ลาสิวชิดีปอจู่ก็ต้องมูปล่าหุยตากาพูดดีดาวีงานนี้ตีตัวก็หาปาที่ชิคนเนี่ยแหละที่ชิคนิทาอเมริกาพ่องาฮิจู่ก็ท่า อุทาโยฮือลูวิตาวีโมปีโมงือโมดะโมจะขอชิโอยะยุคลาสิวุคลามายะก็หาปาติชิสนิทากุวีก็หาปาติชิโคนิตาคือทาโลสมายะเต้าตาโมสิลุเอเลวุจิจับปูติกเยเลวุคลาทาที่โปกบโปเพปิสิววุคลามุมีวีคุตากุวีจีฟุเอเลจับปโลจิจูเอาเตซาจูติกมิงกุวีโอเกเซชิโกกาทาโบฮือโจ ชิริโปโคสุซาสเลโชเจทุมาลากาวิโยและจ้าโยทุมาลาดาวิโยนอกิกาโชนาลาวิโอบุเอจ้า
1: อสุดอคาโยฮีติเกกาโชคิทาดาโฮดา อสุยากอคาติเกจูเกชิจิพิวิดอคาติงิติโตโยฮี

Gã nha vê la ye la pa ga e lo

Tikhaganya bu la ye la pagao me.

Ikeda palo kasu Ema koko kamu Nama cociyo kacanya.

Ha

Mi mai tu lo.

Voi mi dai mi ti cotaga o me.

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普基地，
3: 正放假天，你先出会。

0: 2ปัญหา
1: ลิงซูหมูเต็มฟู
2: 王后航台的同
3: 不同的语言传递同一个声音
4: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴
5: 放ปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำให้เป็นอาจิ่งปล่อยคำไต
6: ว่องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำให้เป็นอาจิ่งปล่อยคำไต
5: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวทุ่งเสียงเลี้ยว
6: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวทุ่งเสียงเลี้ยว
7: พี่น้องเขาตั้งหลายจุดิวซาจุดละอาขิงตั้นเคขับบอกไดเขาติดตั้นเคตั้งหลายได้ติดักบีฝงจุ้มฝึกเห็นเปียงเปิงเดอเซนเวร่วมกันมาฝึกเห็นจูจ้าฝึกเห็นปองจอมลองเข้าเจอสื่อเสียงสิจินพินน่าได้ปองการอ้องจูตั้นเสาดีเจไรลองกำย้อนดิกไดวีจ่าอ้องตีดีเจไรสามปีการเดี่ยมจิงใบซันเสียนออกจือมีเสียงมาปีได้เดินหนึ่งถึงเดินแปดมึงจินดันเอาลูกบักลูกเตียงตึงกาป้าวันออกกุญแจเจ้าสื่อเข้ามาตั้งโสสื่อมันอยู่ตั้งตึงเป็นหนำปัดเดิงลองคิกไล่เหรียญโตเหรียญหิงกุญมึงตั้งตึงหนำสองปัดอึ่งป้าวันตกไปจันลองคิกไล่เหรียญโตเหรียญหิงทงจำอามิวเออยู่มึงหน้าเสียนตีสิบสองปันละเจ้ายกเหตุวิ่งคนมิ่นเป็นอ่องตีเขาปล่อยจ่าจงชิวเจ้กู้ชินเจ้อยู่ร้อยตึงเก่าเป็นปืนเครื่องมาดีเยี่ยมอยู่อันตั้งดำปัดสิบได้ซองเชียงเซียนอยู่ร้อยลงไม่ลงตอกดันมาป้องการเด้งรูโตขวางเฮืออาเมียเซลได้ส่งเงินดำเติมมาปีได้ซาซาเลือดตึงเก่ามิวฮิดออกอันเบิร์ปงคังอาคังอยู่ร้อยตึงเหตุดันสู่มันปนเตอเหงสองปากกุ๊กตีไม่เย็นปล่อยเปียขายเครื่องขวางกุ่นโคตึงชงโก้ตั้งตึงกาป้ามันออกกุญแจเจ้าดำสาวสามปัดตีปองเหตุย้ำในจอฮับทอมเขาสาตั้งมาจะได้บริเวณเก้าได้16วันฝงจุ้มฝึกเห็นเปียงเปิงเดอเซินไว้อยู่เวงคนมิ่นดุ้มกันมาฝึกเห็นจูจ้าฝึกเห็นปองจอมลองเข้าเจอสื่อเสียงสิจินพินน่าได้ปองการว่องอยู่ตั้นเสาดีเจอะไรนัดจับหนูปองเหตุตั้งปองจอมอาโจมังบูถกบานฮบอันลองคักบีได้ดีตั้งลองข่มกูได้ดีเอารองเตะสร้างอ้วงสู่ตันเสาดีเจียรักตึงเก่ามาหิดดองอ้อนดีโหเตจุจ้าหิดดีการเตะสร้างอ้วงสู่ตันเสาดีเจียเขาตากันห้าปีดำสิบห้าหลังลูกกูป้ากูล่าคักไปอกจ่าปันเบิ้งนายหิดเป็นมิ้วดีเข้มได้ผายผายลูกสงรองปองการอ้วงสู่ตันเสาเจอเจอเต้าทุ่งเตะสร้างเบิ้งจินนันหางดีสีสาตี้ตี้วาวาเซนไว้สู่จีวางดินทิ้งปองรองฝึกเห็นเอกสำตันคำลองกำย้อนดิกได้วิจาอ่องตีดีเจ้าเลิกสนดิ่งเท่าจิงใบสันตีเวียงพัวป้องเหตุได้มาสามปีได้การเดี่ยมจิงใบสันเหตุได้ดีมาเจอเจอมือสองเหงไปสาวสี่ปีจิงใบสันฮับไต่เจ้าปีรองมาดีเยี่ยมในขึ้นถึงสี่สิบสี่หมุนห้าอิงโกนำสีมืออ่อนตั้งกำย้อนเป็นดิกได้วิจาอ่องตีดีเจ้าดันเลิกดีปากเลยสองปากสี่สิบเจ็ดมือสองเหงไปสาวห้าปีฮับไต่ปีรองมาดีเยี่ยมนั้นถึง69มุน4หิง3ปากโกดำสีมือ2หิงปลาย24ปีดันแล้วดีปากเลย56ปลาย27นกปีได้มาจิงหมายซานฮับตายปีรองมาดีเยี่ยมในปุปนตื้อปากบุนโก3ปีได้มาสมหนังปีรองมาดีเยี่ยมดำมาเจอเจอได้อ้องขายเด้งกาผีอ้องขายเฟือเด้งอ้องกินน้ำเด้งอ้องขายเครื่องส่งตังตื้ออ้องขายโบดินโบตอมอันสู่อ่องดีเยี่ยมจึงใบสันในตีตั้งในดำมาเจอเจอจำในลูกพัวกะถึงจึงใบสันลูกสิบสองปันนากะถึงจึงใบสันอันขนตั้งกะต่างคนในคนกะม้ามถัดปั่นช้างชีม่งม่งเลี่ยนอันสู่หิมหัวมันในคนดีเยี่ยมดำมาเจอเจอตึกจู่จะเข้าเจอเปียงจ่าป้องกันดีเยี่ยมในสำนักตีเอากันดีเยี่ยมมันเหตุถึงอึ่งตีสมเอาชีสิบสองปันนาอันหิมหวมจะได้ดันจอมหลังฮบบ่ายปีได้เดินเดินถึงเดินเปียดมึงจินนันเอารกบักรกเตียงตึงกาป้าฟันออกกุญแจเจ้า

0: เข้ามา91บุ่นตนดำสิปีกายหุมย้ำแล้วดีปากได้31ป้าย2จี้โสปาก62กกเต2หิงบุ่นเย็นดำสิปีกายหุมย้ำแล้วดีปากได้35ป้าย8จานเจ้าตั้งตึงเอาลูกบักลูกเตียงตึงกาป้าวันออกกุญแจเจ้าเข้ามาตั้งลงแล้วดีปากได้18กาขันมันจานเจ้าแล้วดีปากได้24ป้าย3ตั้ง2มิ้วอยู่ตั้งตึงเป็นหนามปัดเดิงวงในน้องเฮกได้เดี่ยนโตเด่นหิงกวนเมืองตั้งตึงหนามสองปัดอึ่งป้าวันตกไปจานน้องเฮกได้เดี่ยนโตเด่นหิงทงจามอาเมลเออยู่เมืองหน้าเสียนตี12ปันหน้าเจ้าเฮกกันฝงตังโตลกช่องชินสื่อชวนกุยเจ้ายินนันเลิศเซินเลิศเวงจะได้มาดันห้าฝงกบลองโตข่างควันล้มอยู่ตีเดียวผู้เฮกโตข่างอาเมลยี่อาเมลราคูอาเมลไตอาเมลเจ้าอาเมลเขอาเมลว่าจะได้หลายอาเมลลกตีไกมาดันอยู่หิมลงไม่เอิ่งเมืองไม่ได้เฮกเตอร์กันป้องป้องกันดีเยี่ยมฟรีจูเมื่อเดินเข้าได้16วันปงหมกออกไล่หุบใบดันได้หูอยู่เขาจงชิวเจ้กู้เชนเจ้ได้ลองเปินออกว่าดีเยี่ยมได้ดำมาเจอเกียนดักเป็นเบิ้งยินนานคนมาดีเยี่ยมเสียนดำวิ่งคนมิ่นอยู่ไรตึงกาเฮาได้เป็นอ่องตีปืนคือกาดีเยี่ยมอยู่ออนตั้งดำปัดเฉ็บได้เสียงกินเสียงร้อนเบิ้งยินนานเปินมาติ่นในดำสิปีไก่หุ่มย้ำแล้วดีปากได้80นั่นได้วิ่งผู้เออดำเติมมาปุ่นไปลูกเลิกเฉยเลิกวิ่งจะได้มาเยี่ยมตัวคุณมิ่นดีแจงตาลี12ปันนาเปิ้นมาดีเยี่ยมได้ดำสีเปิ้นตี้ชินเต๋อโค้งเปิ้นมาติ่นอ้องดีเยี่ยมในก็ลำตื้อสีปีปนนั้นเขาสอนพี่ได้มาทรงแจงเสียนตีวิ่งดิ่นช้างโจจะเต้าโทลองปองการอยู่แล้วลงไม่ลงตอกมาดิ่งดูโตขวางในเฮ้ยแล้วลงเลยรอยให้ดอกลองเมี้ยวจำได้ส่งเงินในมาย้ำจังได้ตั้งเสียนอยู่แล้วลงไม่ลงตอกกะเลี้ยงรูโตขวางนั้นผู้คิดถึงห้าเหงเจ็ดปากปลายมูเมื่อสองเหงปลายเสาห้าปีตั้งปีนองปองการมันเสาได้โสเหงเปียดปากปลายสี่หมุนเย็นวันป้าเอออาเมียสี่เหงเปียดปากปลายสามหมุนโกอยู่หิมเฮินจับผู้ขาโจราการเหตุซ้ำตื้อเสาได้โสเงินลูกปีได้มาจ้าจ้าเลิกตึงเก่ามิวเหตุออกอันเบิร์ได้ขายออกตึงกาดันซ้ำเหตุได้ไผ่เพิ่มมาปงค้างอาคังจู่ลอกตึงเหตุจ้าๆตั้งโด่งสูงมันปนเตอเหงสองปากกกเตะไม่เย็นดำสีปีไก่หุ่มย้ำแล้วดีปากได้36ป่วยแป้ขายเครื่องขวางกุ่นคู่ตั้งจงโก้ตั้งตึงกาป้าวันออกกุนละเจ้าลำเสาสามปัดจิมตั้งขุยกุมปองรองไหลลองเหตุตั้งกาตั้งขายตั้งจงโก้ตั้งตึงกาป้าวันออกกุนละเจ้าเบื้องเก้าได้17วันอยู่ด้านดินตีกองสียกเหตุปล่อยแป้ขายเครื่องขวางกุ่นคู่ปอกได้มีตึงกาตั้งได้อึ่งตีจิตชิปลายตึงป้องกันผ่านสร้างสามเหงสี่ปากปลายเฮินมาแป้ขายเครื่องขวางกุ่นคู่ป้องกันผ่านสร้างมาแป้ขายเครื่องขวางกุ่นคู่ได้ตั้งหลงลำสีปีปนมาดันแล้วดีปากได้ห้าปลายสามลองปองเหตุปล่อยห้าวันในตีโชจากลมปองลองตีสร้างป้องปองการกล้าขายให้อุกจ่าได้อึ่งตีคักเบ่ไผ่เพิ่มมาได้ตั้งตรงตีวันปกโหเตมาตื้อเข้าป้อยหลังในอันเชมเกต้านใครใดเป็นเขาสตังเมอร์เป็นฟูเซนต้านใคร
1: เปิดเห็นผู้รองเข้าเจ้าเมอร์อามิวปัดปั้นต่านเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งเมอร์หุ่มตึกจางเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
0: เมื่อสองเหงไปเศร้าสามปีเดือนหกได้30วันชี้จินพินอยู่จงร่างเจินจืดจู่ดำเสาปัดล้มกันมาฝึกเห็นดำหกปอกต้านคำนั้นชี้ออกดองอันก้นเบิ้งผ่านเห็ดผ่านปองในปินเปียงเปิงมาคสุจู่หยี่ผ่านปองดองเบิ้งมถัดมเสียดันก้นเบิ้งอันเป็นผู้ผ่านปองกำผ่าได้มก้าก้อยเป็นผู้ผ่านปองเครื่องขวางโคเร่งก็เจอผู้ผ่านปองร้องปิ่วตั้งซื้อได้ก้นเบิ้งทั้งหลายมก้าก้อยเป็นหมาเฮียงดำด่าตื้อตอนนั้นก็จะเปลี่ยนจากก้างใหญ่ดำไหลได้ตั้งชงโก้มีหูก้น14กกเตะไปโก้มาเฮียงตั้งเปลี่ยนจากก้นเบิ้งบนด้านปั้นเสียนได้ดุ้มเตอกันมาผักตีเค็กได้เปะก้อยสู้เฮาใกล้โรราก้นเบิ้งตั้งไหลตั้งก้นเบิ้งตั้งไหลใกล้กามากันอิงเปิงก้นเบิ้งตั้งไหลเฮียงเฮียงเอาก้นเบิ้งมัดเป็น

0: sẽ ra tí và vây chờ tư quân bưng phực hiện chỉ chờ doãn thám biển giả quân bưng chỗ mù hôm nay mà hiện tăng hú đây biển giả tăng cất đây cả giờ giờ
1: đạo lý nên ghen và đáng ban vòng đây dù lắm oan xoắn biển giả khổ sở tứ hồng cú buộc đâm bắn đốm khiến ra chỉ hơi tăng lại cả thỏm lại đan sao rồi la man vậy số phải không cần cả thỏm
0: tia phong sơn câu lù cả thỏm cắn phình phèn đắm lại câu răng ba hú cờ thuộc phổ cả phật bèn giả cùng cú buộc đâm bắn đốm thiên an chỉ vắng tử đình này
1: sao đâu đã quăng xỏ năn tí bà bà tam khay ốp áp để dùng khoa dân viên cộng khô cô khổm cú buộc đâm bắn đốm thiên an chỉ đan đã ốp áp để đan cù bừng tăng loan bờ bắn giảm giá hậu đan chắp giá xô cản bay thắng đặng kiếm sóng ta buộc đâm bắn ha bí đan ứng đây cải hớn khốt thẳng xoăm bay chu sớ hạt bắn giản đây được đan cô giáng đây má khốt đền tháo sọt thiệt hay
0: ถึงว่ามีก้นดีดาค่ายไปพายหมายเตรียมบอกเดีบกดำมันล้มเทนานฉี่ฝังเตยดินหิมตังเบาดันก้าหลงตังกุ่นผู้ดักแห้งผู้หยิบอ่องตีบกดำมันล้มเทนานฉี่ฝังเตยดินกำเดียวดองมิวใดก้มได้ไห
1: ลได้สังไลโอปาเตสักปัดต้านเลี้ยงสังไลค่ายเหตุเดียวจาเกาอันหมายเลี้ยงบกดำมันนั่นก็สังเฮาเลี้ยงก้าเบียวล้ำสังดันมาจาเตงขนตังเจ็ดตุ้ยบกดำบันนั้นสั่งมาเมื่อเยี่ยมหันมีก้นบ้าหวังหูนักดำบันจู่เห็นเคดำผ้าปากบีดันอึ้งจอมลองบักตินมาคนเห็นซ้ายจู่เห็นอึ้งตางเห็นบีดันหางก้อยมาปล่อยบักเตียกเจ้าโป้เตียนขวาสีตองตองเปียดหกสองเจ็ดตองเดิงเดิงเมาดันสีตองตองเปียดหกสองเจ็ดตองเดิงสองเจ็ดตุ้ยอาจ้องเป็นอันเตี้ยดีสังสุโสห้าเสียบเจียนถึงเหงเจียนข่าวกู้มาไข่หมวกดันตีข่มกูอําสังให้ดีดี
0: ปวดโจ้เอาเยี่ยมมาหูได้ร้องมักติ่นปิ่งแปงอปาเตะตัวร้องปองการร้องกู้มือวันเฮ้ยตัวเจอคิงกุนเฮาปัดเปะเกียนรักร้องเตะ
1: จะเอาต้องเกิมอปาเตะข่มกูบกดำบันข่มกูดีบกดำบันเต้าดินดัน
2: โกผิวสังคำมีสังโลกสงอาปิตำจับกะ
3: โกผิวสังคำมียังโลกสงอาปิตำจับกะ
2: เดินขาวเสิร์ส่องขามหมากควดเผียวป่องกูตัง
3: เดินขาวเสิร์ส่องขามหมากควดเผียวป่องกูตัง
4: สามสาขาปีร้องเขาตั้งไหนเบอร์ไรเอาอ่อนกันมาถ่อมขามหมากดีถ่อมดีงี้นั่นจุ้มเหลิงบองเหยปีร้องเขาตั้งหลายเช็คถ่อมเชิงฮับถ่อมค้ำหมากอันห้องว่าอาโจเจอมึกเจอบัดขำถ่อง

0: 广播博来北面后，首段和比朗学堂内，有你今晚很在冒松。
1: 云南三十块是马空十八大，中破个天三十块阿个爱。
2: 云南三十块是马空十八大，中破个天三十块阿个爱。
3: 是干么的？爱困难呢？在冷那，是干中东尼个？我都入到三个梦神朋友，昆明个，吉勤那庄神啦，爱莫个伦那，东空梦都是金片啊，闽南跟着共盘拽布拉面路他们呢，送中庄神啦，格罗斯都不晓得是噶，但因是打了爱管那，是他们在了蛮他，蒙丹顶那，新坡顶的阿西阿丹文鹏鹏蒙丹尼管那，每日上话爱南西南索东空这盘铁，容人们都这盘了空烟个，蒙丹顶那，那把了爱这盘个，安路爱是噶。那把了矿浪呢？蒙丹蒙正啥你用？库姆什曼身装蒙个吧？是哪等大么个？罗阿缪啥？肯汤库姆什曼登陆腾来身装背？云南蒙多蒙哪个？破格罗塞外事个？昆明没有个？蒙丹顶呢？不过我们让兄弟该是啥子盘事个？罗姆罗塞外事个？但因安田蒙丹盘是了大爱，但因安田蒙丹盘是了大志，没干的阿康准呢？对个来在大爱东空门路盘个？多拉眼个地，前面路矿在多路爱事个？是个提档我在旁，另一面是金平那加多米神啦。我六三是个铁，没看我一百帮单呐。也六点是个提档帮我是呐。是打着困他是个也是你，我都入到三个梦神碰你，昆明哥给听呐，庄神来莫个论呐。东空梦都是金平啊，闽南跟着公盘拽不啊，密路拉你送中庄神啦，格罗斯都不看哇。托克爱苏亚木他米吃了，格罗斯都。当不当做爱哭增加弱质蓝铁当不当做爱哭木个木个蓝共盘蛋安铁蒙蛋那门南跟着共盘双双手是啊共点蓝皮双蓝是蛋那我跟阿赞用铁能多什么阿浪那我爱又是打蓝点了多那门南跟着共点木蓬里皮格罗个扎扎苏干碰生着增加弱质蓝共粗铁是米卡蓝阿爱木个铁萨罗安爱哭给应个来卡哇门南跟着当不当不顿那是索拉人那สอบทับยินานมุงตัวโกมเดียนลำเพกังกาทุสิกระวานาคูจนจนตัดใส่มุงตัวรับตัวมุมตุวังยิงจะพองถาสาช่างล้มนากามงสาชกาวุไอถ้าตอนในจะพังก้นนาอยู่ยังแต่ยิงสตาร์ง่ายก้นนาสตาร์สันหรือมันถ้ายินานมุงตัวถ้าสิงโพถึงตาอาเซียแต่วุ่นพงพงมุงตันยิ่งก้นนาไม่รู้ช่างว่าไอนำซีนำโซจะพังก็ตุนเซียนจะคูมุ่นมีดูมนุษย์จะพังก็ยังกะดีและจากรู้สึกคล่องหรือคล่องตุนนามันยิงเราเดียวน่าจะผ่านท่าทำมาจานะสมชื่อละไงกระทกละของทำมาจานะสมชื่อมงากระทงมาจัดรถจัดนามงตันติงนาสิงโปรถึงตาอาเซียดันวุ่นพงพงมงตันยี่ก้นนามือช่างว่าไอ้นำสีนำโซตรงคงจะผ่านเทรงแรมนูจะผ่านท่านาทำมาจานะเชื่อมจัดทำมาจานะคุ้มมาลีกระทงมาสมจะผ่านก็อังลุนนาจะผ่านละของยังก็มงตันติงนานับบัดละไงจะผ่านก็อังลุงาไอ้แต่ละแบรนท่านับบัดละของหลังนาม蒙丹蒙正啥你用？孔什曼身装蒙个吧？是哪等大么个？你都阿没有啥？肯汤孔什曼腾路腾来，身装不个？西装扮哪么多蒙多？蒙拉跟王个身装胖娃塞？重庆、四川、贵州、云南日蒙多没有管哪都啥娃爱？身装胖蒙阿尼个？想阿么做装孔什阿爱？伊阿没有，拉虎阿没有，三阿没有，幺阿没有，米娃阿没有。ว่าอามิวเร่ล้มล้ออามิวชาคุมสมานชิงจองมาชาญิโกสมจางกาก้อนนาตุสวรรค์นาซาชิงจองขันมาไอฟีจูพกาดับนี้สตาร์ทคุณทวิชกรุยาชิงิสปราตาแต่จะผ่านก้อนนาอยู่ยังจงเชียวสตาร์ทกองป่วยมงตันแต่ตัวป่วยรับรันท่าผู้คุมชาระช่วงจะผ่านก่อใครรอจัดแต่คู่เร่งหายอยู่นำมงตัวนารอจัดจะผ่านก่อใครจะไอคู่เร่งหายเทียมเรนคุณมีมิวก่อมงตันติงนาผู้คุมระช่วงที่ใครจะจะผ่านสิก่อล้มลุใสยืนนำมุ่งตัวนามันนำจุดรอกเตาที่จะผ่านก่อมันยิงเราเดียนาจะผ่านท่าทำมาจานามจัดสีรจัดแต่ท่าผู้ว่านารจัดจะผ่านก่อทำมาจานาจะตาจันตูลุงอาไอมุดมุ่งตัวมีโอกาสน่าอยู่ยังคุยมิมิโอลีจังมิโอตาลีมุดมุ่งตัวสีช่องปั้นนามมุดมุ่งตัวเรศขังก่อไกรโลที่ชินมุดมุ่งตัวสักคงมุดมุ่งตัวเรศนาเตาที่จะผ่านสัตก่อเราลวานในคู่เร่งอาไอแต่สมรานยิงรอยยังลิงชางมิว双江跟王尼哥มุ่งคนอาจำยองเทพูดมาลิงก็ตาคันครั้งกับบาไอคูเริ่มลุเริ่มช้าไอลำเพทุสิชางวันนาพูดมาลิงชาสกูอาจุนสีสักอัพสโปรตัดลงไอยะยังกังวังติงนาพูดมาลิงก็ตาคันเริ่มลุเริ่มช้าไอครั้งชาโก mo kimo nga sinyi cha jan tu lu sai kin ko nga kum nga ning tha glos prom kam yong tha na glos prom nu chpan ko yen rimi wa ma zat mo mo li tun na shwa ma sha ma rai kimo li ma za za am sum pe nda chang kha lam ko cha kam pro tam cha la chung lu sai dan yin kwan na ruwa yang an tie mong dan na pa shi la chi mai kan tie tu shpro ta da sat ko grel wan na mai kan tie akang chon na tu collect ta ai tong khong manu chpan ko Dola Yangdi Kimil Kong Zadun na Mening Rawadianat Panta Tamazana Sumshi Kru Rajasai Stamzan Kingjo Danusungguan Shisha Sashong Mupantam Ni Mungtan Ting Na Azangshkun Na Danusungguan Shisha Sashong Mutam Mudung Danusungguan Penran Ni Pe Rangkang Na Danusungguan Lang Aim Sha Ni Sashok Don Ai Nsien Sa Lam Predada Lam Akang Shingyan Kra Zunchbo Ga Re Dara Shutte Ngja Ai Shisha Rimi Wansini Sianjiku Munsini Kinlikong Janpe Kapchang Yan Na Mening Rao Dianat Panta Tamazana Sini Ketok Sini Grit Yomat Nga Ai Bekin Akinga Dian Shitajku Ntashikru Yashini Tie Shimza Yashini Mungtan Lakshi Rai Mungkwantam Ni Washington, New York Amerika Mungtan Ni Antie Mungtan Pangdi Ntang Ya Ai Lakshi Sama Rai Tie Mwai Na Tukrung Chikai Cholai Lung Pongnukong Amiwabo Grushim Lipe Kapla Lu Sai Ukalamuntan Zapian Ni, Ntoy Shisin Yashin Yitun Ai, Ntoy Shiru Yashin Nadia Gun Na, Yubdong Denta, Rusha Muntan Pianpong Nigo, Ndon Nan Na, Nzaku Sakabe Mubeglun Na, Rusha Muntan Na, Danbala Tie, Mushang Gotem Bung Ligo, Ukalamuntan, Muntan Genju, Ji Fu Tie, Bolo Remundo, Auto Samundo Na, Shira Sumshikru Go, Kapo Kranga Ai, Ai, Shigam Tang Ai, Komnum Nang Ni, Dalang Nashigago, Ong My Gun Na, the Junks Boy Dan Ere. Dun Na, Ling Yimi Si Jimpina Gado Mission La, Moy Laksan Shiga by Bandana, Jomadat Laga.
2: Nijisat Nan Shin La, Tejela. Amil Shani, Gundum Kulungai Zun, Mikrum Gunamuzum. Lamlumon Nanta, Rao Jumps Good. The Nimi Si Jimpina Gado Mission La. ชิงละคองเอชิมะซุมเนียงชิดาชิละคองทอยคุมะซุมยางทาตุงคงมอมะตุชิจินเพียนกันจอกะทองทอนมอบงลีตะพองทากาชกาเอชเลมะดุนชิโปรไออะจังชิกูวออันกัมปูนีกรอนนาไคมอเพกลอชโปรมะกามูคุมะตุงเอมิวกันวังตัวกัมเรนากัมปูนีไคมอมะกัมเพจีลาไคมอมะกัมเพสกวนยูราไอไคมแมอะอะมิวาโบเทตังมะตังละตัวไคมอพงตังพะจิละตัน
4: เรลัมเตนากริทอมพาจีนิมงโนเจตอนราไอเจยังยาจังลอลอชินลาราไองาไอยูนานเซนสปอยสมลาครุงสปราดาจึงพอกาคูมคอมงวยสปอยงากาไอยูนานเซนสปอยสมลาครุงสปราดาจึงพอกาคูมคอมงวยสปอยงากาไอ
2: Nsien kap rumadat nga ai kop nua phu nao mnom nang ni ngai go khon song rang ngai mukham ngai shpa ya dien bai du ra ai te ni go ngai shi sha khon song thiet rao mi chi na na jing pho yong ngai shi yi min zai lum no thie gren kai din yan la chang shpro ai gren nga sheng ni ngu ai mukham som la khui go na mukham ni la da pang dan na ga ai chom dat yo ga ya song nan ye na lu na mukham go sheng ni lengai a music 我爱木看热。

0: 刘斌要么敢带铁心放好甘露内诺帕店为了好三枚
1: 普方当来好内好三枚帮你的票你你母中心主含片广杂身位与为门些杀松含片好乐含片给得担ความกึศสุ่มภาพยิ่งดีแห่งสีจิงพิงคำโคปินบ้านเมืองดีวัฒนธรรมกึ่งกะละไว้ได้สามปีหกควยทลาดีด้วยเชียงใหม่หันยังเพี้ยไข่ออกตาดีไปเป้าขาดไปอ้อนเปียดเดินมักสุมลุกวันตรงมงดียินนานเสือเขามากนี่การกาค้าอยู่ตังพระเตียปินทินทั้งสัมพร้อมไพ่เมืองตังพระเตียฮันแหลนเหนือตัวเองกันปังถิ่นซวงบ้านเมืองไปวันตุกซวยหุ่นไต่พร้อมคอยไล่การฮันแหลนเหนือตัวพาสั้นหน่อยกับลึบสืบมาอยู่ที่ยินนานเมืองลาหันยกเฮ็ดเปียงเมืองเซ่ได้เขากับตีต่างร้ายหุ้มไปดินเอาล็อปต้องในพระเตียดเห่าเวลามือปล่อยกินเขามุ่นเดินแหล่งและต่างปิ้นพระเตียดนั่นอ้อนที่ซิปเปิลช่องเชียงเสียนเขาเลิกกระเทตามอยู่แต่ซุนไฮลิงเซ็ตของหือให้มึงซุ่มร้ายอยู่ตัวหนาเฮิร์นก็อีกเทียมตาโซได้ปิ้นนี่ย่าพระเตียดเห่าได้ไข่ออกไปถึงต่างพระเตียดยาหนองกั้นใหม่นี่ลงปุ่นปันซ่องหอยกดยันเงินอ้ําลีกาพร้อมปยาตรงมงจงกุปังที่เสาซ้ำต่างเขาเฮ็ดไปประเดี๋ยวก็ฟังเขาในเขาซ้ำในยามทีเรื่องเก่าหลัว16คำหมูจงซิงจู่ห้ำเห็นกว่างจ้าซึ่งเวยอยู่เวมือเสียหันซะซุ่มห้ำเห็นเขาเลือกห้ำเห็นกระเทตามความกึศซุ่มภาพยิ่งดีแห่งสีจิงพิงซึ่มแน่นที่ได้ต่างหมันและกระเทตามความเหตุออกกันดีฝ่ายไปราชการนั่นแจกไว้ปุ่งเนื่องและฮักซาตามนำดีสูงเอาอยู่อ้อนโฮเปิลสั่งเตียงปิ้นซุ่มภาพยิ่งดีพระเตเถาตือปิ้นก่อนนำป้าเรากำลังตั้งหมวนออกแห้งเหตุดีทรงการสั่งเตียงซุ่มภาพยิ่งดีเวลาเมื่อกันหน้าที่หาปีปกติสิบหาเทียมไฟปุ่งเนิงวัตถุกลาบาดเมืองปีเปลี่ยนปุ่งเนิงบ่าวมีไอ้บ่าวเฮาหุ่มไปพบสอดยกซุ้งนำคำนำดีซุ้มภาพโฮมติ๋วตีกินไปเป้าขาดกาคิงตุนอยู่สั่งเตียงยินนันน้ำงามซึ่งเวสุจิวังหนิงพิ้นเขาห้ำเห็นสปักกรรมซุ้มภาพวัฒนธรรมซุ้นหลักเก่ากวนตีด้วยเชียงใหม่ผู้เอหันได้คำข้อปิ้นวัฒนธรรมกึ่งกะละไหวตุกติปิ้นดีได้ซ้ำปีมาทรงการตาดีทลาด้วยเชียงใหม่นี่ได้เพี้ยไข่ออกมาเบาขาดปีทรงพันไปสอสีตัวด้วยเชียงใหม่หันฮับห้องเขียเกี่ยวฮัดถึง44หมื่นกุ้นปอกไปได้เตรียมไปอ้อนมือขำโคได้ตุกตีนันเทียมไรหมาหอยปุ้นในสองหอย47ปุ้นปีทรงพันไปสหัดตัวฮับห้องเขียเกี่ยวฮัดถึง69หมื่นกุ้นปอกไปได้เตรียมปีไกด์เวลาหย่ำเดียวกันเทียมไรหมาหอยปุ้นในหา16ปุ้นไป27ตีปิ้นิมาการท่าพองเขียเกี่ยวตีด้วยเชียงใหม่หันบ่ได้ลงปุ่นหอยหมุนกุ้นปอกเขาซ้ำปิ้นิมาได้ตามเขียเกี่ยวเทียมไรมาเสียงไข่คาเฟ่เสียงไข่หล่าเสียงไข่น้ำหอมเสียงไข่หมอวันฟงนี่อยู่ตีด้วยเชียงใหม่หันก่อนหนึ่งมาตาเตปิ้นีสินตั้งอันต่างผู้ไปปอกถึงด้วยเชียงใหม่ต่างสิบสองปันนาไปปอกถึงด้วยเชียงใหม่นั่นคือเขียเกี่ยวมักหุ้มไปดินเอาเตเตลันช้างซิมงเมืองแหลมไอออนปิ้นเสียนไปขอบต่างเตียคำกับลืบสมมาตนันบัดเดี๋ยวก็เพี้ยไข่ออกกันเฮสังสินตั้งไปดินเอาเราพอต้องไปเลิกแลบพอเพถึงซึมเห่าชี้12ปันนาฟุ้งนี่ตามหอมสอนปิ้นนี่ไปออนเปียดเดินยินนันซื้อมักสมลูกวันตรงมงเขามาฮอดถึง91หมื่นตุนขูดสีกาเงินหอย62กว่ายันไปเตรียมปีกายเวลาย่ำเดียวกันเทียมไรหมาหอยปุ้นใน31ปุ้นไป2หอยปุ้นใน35ปุ้นไปเปียดจานใดตั้งพัดเตียดเอามาสมลูกวันตรงมงซื้อเขามานันแล้วคว้างโคจิกานันหอยปุ้นใน11ปุ้นหอยปุ้นใน40ปุ้นไป3อยู่ตั้งพัดเตียดปิ้นที่1 3นางดวนพร้อมไพ่ตั้งเมืองฮัดแหลนเหนือตัวเองกันตั้งพัดเตียดปังถุนซองบ่าเมืองไปฟันตุกช่วยหุ้นไต่พร้อมคอยไล่ซองการฮัดแหลนเหนือตัวพาซัดหน่อยกับลึบสืบมาอยู่ที่เมืองลาเสียน12ปันนาเจ้าหันยกเฮ็ดแต่เป้าตวยหาหมูมาเตชงชิงสื่อชวนกุ่ยเจ้าเยียนนานเส้นสื่อสีดีเปิ้ลมาค้างมาพร้อมกันผู้ฮัดแหลนเหนือตัวพาซัดหี่พาซัดลาคูพาซัดไต่พาซัดยาวหอภาษาวาฟงนี่ไล่ภาษามาพร้อมกันถึงป่าไม้เมืองหอนไปขอบต่างเตียคำเองกันตามเฟซูดังเก่าโล16คำปุ้งเพกันก้มหายใดหูเวลามือปล่อยกินของมุนเดินแหล่งแล้วอุ่นงันต่างปิ้นพระเตียดนันสินตั้งมาดินเอาลบพอต้องที่ยินนานก่อนหนึ่งมาตาเตะเป็นเมืองเสียใดเขากันถึงอยู่ในพระเตียดเห่าต่างไล่หุ้มไปดินเอาลบพอต้องนั้นไปอ้อนซิบดีการทิ้งเอาหงเขียกที่ยินนานเตรียมปีกายเวลาย่ำเดียวกันเทียมไล่หมาหอยปุ้นในเปียดสิบปุ้นในนี่ผู้เทียมไรหมาลงปุ่นหอยปุ้นให้หอยปุ้นเตี้ยโจ้สืบมาตองเปียงเมืองเสียหลี่จังตาลี่12ปันหนาต่างไรหุ้มไปไรหรือเปินตีชิงและแต่หุ้งก่อเทียมไรหมาเขาซ่องซ้ำปีนิหมาลิงช้างสือซ้อนช้างเสียนออกแห้งตุ่นอยู่อยู่แต่ส่วนไฮปุ่งเนิ่งกันหลิงดูเพ่ไข่ออกกำลังใหญ่ลงเมื่อโดนตั้งเสียนหนาตึกหลิงดูอยู่แต่ส่วนไฮนั่นบ่ได้หัดถึงหาปันเชียดหอยหมู่ไปปีซ่องพันไปสหัสตัวกันในสั่งมวนโคจิกะเงินฮอดถึงปันเปียดหอย

ไปสิเหมือนยันจูบานแล้วไปมึงจุ่มไลสิบ้านเปียดหอยไป3ตีอยู่ตัวหน้าเฮือนก็เฮ็ดท่าใดหังมีปิ้นดีเขาปิ้นนี่มาจองการยกย้ายยาหนอกันไหนในพระเตียดเฮาได้ค่ายออกไปถึงต่างพระเตียดก็ได้เทียมไล่มาการกาค่ายต่อต่างพระเตียดนั่นการม้วนลงปุ่นปันซ่องหอยกวดหยันหื่นอ้ําหลีกาเตรียมพี่ไก่เวลายามเดียวกันเทียมไล่มาหอยปุ่นใน36ปุ่นเดินเปียดโลกจงยางว่างสิงปันตีกังไซจีนําคุยเป๋าตั้งพระเตียดกับตั้งว่างสามพินไทยนั้นบ่ได้แต่เตียงแล้วตั้งหลายไปคุยเป๋าฝ่ายไปกันสู้หลายคำรับอํานาจดินเซียนตูภายฟงนี้พี่ดาปัญญาเขาสั้นเบาดีนั่นปันเจ็ดหอยกับ12,200ไปเตรียมพี่ไก่เวลายามเดียวกันเทียมไล่มาหอยปุ่นในเจี๊ยบปุ่นไป7พร้อมปะยะตงมงและสงกัวปังที่23คือซิงสู้หอยไล่กันตกตื่นอันสงกัวและตงมงปัน17คำอยู่ดีกว้างซีนันยิงหันยกเฮ็ดพร้อมต้องโปขวยปังหนีบ้องมีพระเตศและบาทเมือง70ตีไปฮงซินเน่3ปันสิหอยตีไปมาเขาพร้อมๆปะยะฮงซินเน่เขาพร้อมๆปะยะนี่การม่วนเตรียมพี่ไก่เวลายามเดียวกันเทียมไล่มาหอยปุ้นให้หาปุ้นไป3ห่างคัดไว้เวลาหาวันจักซะซุ่มถึงกันเฮ็ดสังตุนอยู่ปุ่งเนื่องวาทูตามนำแคมนำดีสูงเวลาเปิดจริงเดือนเก่าโล16คำและ18คำโครงการของหัวเก่ากวนพระเตศอยู่ควาเซินตุนนิวโยฮันฮับเอาของลัสมาและมักหินจิตวิญญาณเก่ากวนอันอัมลีกาเอาปอกสูงหือพระเตเทานันซองลูปอง64อันตามทหารอากาศวุคลานวัน17คำออกปากว่าวัน16คำกังเขินถึงวัน17คำกังให้เจ้าทหารโอโรซื้อไปล้อมกลุ่มวุคลานฝ่ายไปอากาศนันเทียมมักเต้าตานทหารโอโรซื้อและยุนบินบ่ต่างกุ้นนั้นไปยื้อใส่เวียงเก่าตีวุคลานจิฟูและจาโปโลยเจ้าเอาเตสาเจ้านั้น36ตีอันสกัมเผียงในปิ้นเขาสั้นใหม่ปิ้นก้อนเส้นเผยเสียงปองนี้เผียวเขาสั้นใหม่ก็ทั้งที่นี่

0: คำเห็นเขาหูความคิดไหมหาซาปันถนังฮักเดียงกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความคิดสีจิงพิงปี2082ตัวเดิน12หล่อ15คำสีจิงพิงจงสุจีอยู่ที่พร้อมโซกันกึดป้องวัตถุทรงยางหันที่ออกกำผาขนนักจีออกมือเฮากำตื่นมาเขาเม็ดนำไฟในใจเสียงเบาสังกีกังพัดเดทเฮามีเสียงกุน13กดกุนกันแลโปกึดจ้องกันมาเขาเม็ดนำไพ่ก็จิงผัวเฮาเบาได้มีกากำตื่นหวานเขาอยู่มือเฮาตัวเดียวจิงจังอามาขามกะลาบาดเมืองตังกุ้มหมันเวินเห็นนี่เฮาซื้อกับเบาไถ่เปิดปีในกว่าโซได้มักปงลงหลายและเบาทื่นนักที่ต่อขอการการให้นายโยยัน
1: ซับเก๋ก้องป้องห้ามเห็นอาจยากคู่ฮิตก้องเจ๋งอยู่กินจบใจประเดี๋ยวปิ้นเวลาห้ามเห็น
0: เมทักผู้ฟังทั้งหลายเศร้าสดีอยู่ได้กินฟันผู้ขาบินกองเจนเขากงสร้างตั้งเหยียนสยมุดบอดวันนี้ผู้ขาเดียวเขาโลจันหยินคือบันทึกเมื่อสิ่งชีวิตเผียวหือตามไรฟังโลจันหยินปินกุนเศร้าทงตากวันเกิดเมื่อปีบันเก่าหอยไปสิบตัวปีบันเก่าหอยเศร้าหาตัวไปเขาพร้อมกัวมิงเกอมิงจินหงเห็นทหารที่ซ้ำนันเห็นตัวปีบันเก่าหอยเศร้าเจ็ดตัวไปเขาพร้อมนันชังชี่ยีรุ่นมาตุยจอมซูเตอเฉินหยีฟงหนีไปถึงจิงกังซันพร้อมกับหมูสลัดสินนำเชียวซูชิอีอันเมาสตงกวนอ้อนนั่นซื้อไปเขาพร้อมทรงโกกงสร้างต่างอ้อนซอมทำปิ้นคงชินซื้อตุ๋ยจังซาเปิดตีจันชีสลิงเหยียนซิงสือจินเถอวุยยิงจังตุลีถอนถอนจังจิงผู้หลูตงจินฝนชีสลิงเหยียนควายนันจินชีตุลีลี่ลี่จังควายเปิดจิน

0: 七福四零元风雨一般高怀四十八度认识落原本海纳行事之位的怀不恨阿姨不该带三十八比每人黑色感受压他奥多把这挖土本能蓝白压在เปิดในลงห้อมเงินไว้อีกหนึ่งก็ดีโลจันยินแต่หูว่าเมตุหิงเอาเบี่ยงเงินหักซัดเหนือโตมาเปียงเสือไม้หือตานันวานี่ก็ปิ้นตันตือเป็นกงสร้างตั้งเย็นยำในก็กัดหิงวินัยแห่งตั้งเอาเปียซะอาจินดีอุตโตขามยาไปตั้งโจโลจันยินยำในก็นับถือเปียซะอาจินดีห้อมยับยิงใจเบาดูหนังตุหิงหย่อนซุกเอาตุหิงปิ้นเติกปิ้นเปิ้งอย่างตำเสียงพร้อมกับหมูทหารพร้อมกับหมูทหารอุตโตขามยาคือบันไปมีเวลาป๊อดหนึ่งหมูทาหันนั่นสุยอมข้องถอยต่างกินวันไหนใดก็กินโถแต่ตามกองหางคัดไฟโลสันยืนตุเรียวดอยเปียวก็ได้ตะวาตานยำไหนก็กินโถเรื่องแอปหมูทาหันนั่นมีป๊อกหนึ่งสุวจ้างเอาข่าวเมียนยกมาหือต้านหวานหนึ่งโลสันยินว่าโตสุวจ้างว่าไทยก็บินเมียเกิดออกมาหมูทาหันกินโถเรื่องใดกูบินสั่งกินเบาใดสุวจ้างตอบขอบว่าตานเหนือตู้เบาดียังที่ไทยจีนนำฝันเซิกฟังทึ่งตินหีโลสันยินว่ากวางหือกูตะเดียวกินดีหมอยก็เบาจังเปหมูเซทะลุแอโลสันยินยำในก่อกระเทตามขอคำขอฟีในแหงตังเบาเหตุการณ์ต่างที่เบาตุ้หิงหย่อนซุกอยู่เมือจองการกี่กินนันปอกหนึ่งตานบอกหันแล้วเมตุ้หิงและลูกซองกุนเสียชันโมเอาเขาหือไปอ้อนตานกระชิงที่ฮีชันโมว่าพวกขาบินผู้จีนนำฝันเซิกหมูทหารซองปันกุนไปลุนมาเจียงพินโปลูกซองกุนนี่พวกขาซึกบ่าวซางหือการเคียดจ้างหมูทหารไว้วางไปปังแล้วอ้อนซ่อมหือกุนเฮินตุ้หิ่งขำนำคล้องไปพวกขาบ่าเดียวก็ปุ้งอาญาหือเขาลงมาหือหมูทหารขำนำมีไปหิบไว้รุ่นมาหมูทหารสินนำขำนำมีไปเซ็ตแล้วโลสันยินเสียงหือกุนเฮินขำนำมีไปโลสันยินยำในก็นับถือขอเก่าปั้นลิฮันต่อไพ่เมืองเบาคิดเผอการตุ้หิ่งหย่อนซุกปีบันเก่าหอย46ตัวดึงเก่าโลกโลสันยินไปทั้งซงกงซงยางขวาตรงจิ๋วตั้งเสียวฮัมเฮียนพิธีซองเดิน11ฮัมเฮียนมีมบเซ็ตแล้วสู้สื่อหือตานไปกว่าหน้าหมูทาหันลุนหนึ่งตานคัดเคียงขำข้อหือหมูสู้สื่อภายตานไปดีคมติวดีกินตกหยาบเลือดใจและขั้นหนาตกพันเพนนั่งเขาเหตุการณ์หยาบยักนั่นไปถึงบัดเมืองคอยซ่องตีนั่นอยู่แต่ตานคัดเคียงคือเทตามไปหมูสู้สื่อก่อปุ้งอาญาหือตานไปถึงตีหมูทาหันข่อยเปิดทามปิ้นฝุดสลิงอ้อนมือไปถึงที่หันนั่นตานบอกตัวมีหักปลากูตั้งโจนีก็พินผู้ปืดทั้งสินทักเกิร์มิงเปอร์ไพเมืองดีควายนันควายเปิดได้ขวางไข่ออกแห้งพองนางว่าสิ่งเสียชีวิตก็พินการยืมใจเตะนางว่าอยู่ไปลุ้นที่สิ่งเสียชีวิตโลซานยินก็คัดแข้งคือได้ตามวินในห่างคัดไปย้อนเปอร์การทำฟันซึกลงไหลกับตั้งคมที่อยู่ดีกินตัวหยาบเลือดใจแถมใส่เก่าบล็อกได้เจ็บสังโลซานยินไข่กุนไปมีวันหนึ่งกลางคืนมือไปต้องไข่นั้นตานเตะลังมาตกมาซ้ำปอกตายลืมไปจึงไปเยือนห้าหมิงกงมาหือห้ามตานไปยกยาอยู่เมื่อยำนั้นบาดเมืองตีคอยเปิดนั้นยังเขาฮัดเวลาอึบเขาขออยู่เฮากินไพเมืองสมไรตกพันเลือดใส่ตาเตะตานมือตื่นมานั้นตานออกปากปายาทาหือไพเมืองสมไรอยู่แต่ลักขณาอึบเขานั้นยังมาห้ามผู้ขาอยู่แต่ตานข้าเคียงนั้นหมูจึงไปเยือนกดซุ่งเอาตานเตียวไปจูบาดไปหงยายกยาหย่อนเปิมม้อยแก่นลงเทียมใส่หงยาสุยอมม้อยยาไหลยาเหนือตัวตานกดนักแห้งมาชุ่มหือชุ่มวันอยู่เมื่อตานดีสิ่งเสียชีวิตนั่นตานยังว่าเกิร์มิงก็ได้เอาไถ่เจียสนาเหินกงสร้างตั้งหมื่นปีวันนี้เฮาเกิดปอกการเจ็ดจิ้งโลสันยินเมื่อยังไหวนั้นก็ปิ้นสินตั้งปุ่งเนื่องเมื่อเข้าตั้งใหม่นั่นที่ได้สวนสืบหมูเกิร์มิงสิ่งเสียชีวิตเปียซาอาจินสยองมดปอดนับถือความวังเกยสูงสุดกัดหิงกระเทตั้งวินในเอาเปียซ่าอาจินดีกงสร้างตั้งเหียนบ่เฟิงไว้เผยเผยมือตั้งหนาดีแลเมทักผู้ฟังตั้งหลายเขากงสร้างตั้งเหียนสยองมดปอดวันนี้ก่อแผลทั้งที่หนียินดีครับตั้งและหับฟังบอกหนาไกวหัน
1: ตีกอนโถให้กูก่อนครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไกวฟังเส้นครับไต่สาเสริญมนบ่อน
2: ตีก้องโถไห้กู้กองครับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อมึงคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงครับไต่สาเสริญมนบ่อน
0: เมทักผู้ฟังทั้งหลายเซาสดีอยู่ที่กินหวานผู้ขาปิ้นก้องเจนเวลาเผียวกำคับกำโซบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับมวนวอนนั้นต่วนปั้นหือปีน้องทั้งหลายในกำคับคับว่ากลางในยำเจ้า หมอกเมยอุ่มตุ้มซุ้ม

ินกลางวันวันเต็งเสียงเดียดสองไซงามมากลางคืนมืดคำ่ำกบเขียดห้องอยู่ติ้มตุงหนาสังมาวันไซบ้านน้องดำมาเดี๋ยวเฮาไกลสุกมาฟังกันครับปิ้นไอคำเจ้นครับบ้านน้องดำบ้านใต้น้ำงาม

ต่อมาเฮาจะกันมาฟังกันครับบ้านเมืองนกยุงคําผู้เตรียมกําและผู้สายลําปิ้นไอคําเจนปิ้นกิสิครับในกําคับครับว่าไก่คันเมืองเสียงมาแล้วเมืองไตเฮานี้จุ่มกัดยินเสียงก้องมองนั่นออกติวัดป่ามามันปิ้นธรรมชาติของไตเฮานําหาไล่ลุงอยู่ไฟปิ้นน้องไตเฮาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอยู่สั่งกันมาได้มาหึ้งเฮานั่นตั้งตีมือป้านซูปู่หมอนเฮามาเลี้ยวตรงต่างไหนก็จะดูมวนโฮใจหันบันเมืองไตและป่าไม้เขียวงามมีอยู่ชุ่มยินใจเฮาก็จะมาฟังกับคำบทนี้

0: ติยะโชคือจากตุงกาจากติจิกาวขอเชตาสจาชิสุสขอโมหูโฮจาและขายาคือฟุจากามาลาชิวจิคองาฮิโกจาติโตกาตามีนาซิสวิอาควาโอมาพ่อถาฮูปีและอเมริกาฟุติโชกุติฮินิฮาบาบาบาโฮกา你这些破地婆，祖国都无不拉灰，大家铺地打地打地哈老，我好苦滴落滴落，只能哈你。所以可别来国家，可别落落那哈你。国哈巴地只可你他，所以我里奥罗就希望木可为错滴个铺地嘞，是这批切个只个他哈下为家滴为多卡就希嘞，卡得滴个嘞，你那名个切个只个他哈下为家阿个滴打拉子。สวัสดีวันนี้โอตาเลโยฮีเปล่าตัวกูมาชิวฟูเออร์จิมไมค์โคลาเจโมมีสกายจิชาโชกาวีเชียโคเคฮิลาวีจิมไมค์โควิโอมีกาติกาเอลาเชนี่แหละนี่จะโอโคจิมไมค์โอจะกึดูปาโอชิโอวาอาฮิกาโจสกายจิชาโชกาวุสตาเตกูนี่ปุปะโลมานี่แหละนี่จะงาโคทาจะกึดูปาอาลาสชิวากาโจวุสติขอถาเตกูติฮาฟวิทาอาชิโคฟพะโลมาจิโคปาฮิลาวีจะกิตูปาติฮาวากาพะโจเสียโคเคฮิลาวีจิแมขอจะกิตูปากาติกามหาลาและไลจิไลยามุโฮกิกาโจมหาลาโอปาโอคิโอติเกจะกิตูปากามหาลาและโอปาโอคิมิงกิเกติเกฟุซิโมจิมิกามาลาชิวสปุนิและจิโควุสฮาปาฮิมายินาซึตุมูโกจาเกอิสิวลุลาวี国家的马币哦，拉得个马价，一是国企的话对不如拉嘞，一是普底下国企的话话你喜欢不个？是的，妮妮，你破底破国家的马币木米呀，起着得大，别个破米个币，一直错呀，底下拉着木币，起着卡破大币，四十八拿走木拉西奥的，早期四川贵州云南吉奥马斯市为我打木币奥木阿木币一直错压的这里里，第一普及了，第二得大，第二我错个没少。非洲过下巴的这块泥塔，我老土多大维塔也是为，昆明嘞，吉克足球节嘞，国际节还第二塔，出去加个多加加个，第七搞克鲁维的加油。这里你可去哪位？李查斯说：“加拉胡杰阿瓦杰卡普杰比丘杰这些，是次可莫胡霍加勒卡亚胡普加噶马拉修。七不，对马西维是次可莫胡达格阿希斯哈姆帕乔。你起来，你吃阿可普对嘻嘻哈勒奥瓦巴加噶卡亚奥嘻嘻哈勒谢噶米卡明格杰噶加迪加卡加噶修。”七零年年，普尔斯拉查拉胡杰子这些，你起来你去考考，考诺的呀，马亚奥斯家的给把他哈是古比维的卡的秀。吉考巴赫拉维，阿赫国家的多加达维纳茨奥斯维阿夸，奥巴普塔好比嘞，阿美利加福的小姑，对希尼哈娃娃巴好个。吉考希哈巴塔，主要瓦西巴尤马达嘞。迪加里里维瓦西加迪格，乔亚奇马维图大伊比达维，瓦洛克迪亚里里马提马托迪维迪卡，迪希斯哈高奇斯瓦尼希马迪霍加秀，乔赫图大伊达维达希，阿尼科奇迪亚塔德古，迪哈弗维塔斯弗帕内亚拉秀。我好古明格库维奥罗迪帕纳尼，阿西比，你这些破地破，祖国都无博拉灰，大家铺地达维。国哈巴第七十年他关系南尼奥打的哈拉，国家十七马炮拉达维加的姆先去奥哈姆帕的卡吉奥克加国拉秀，这里波祖国都姆博拉辉大家普丁达维阿尼蒂多。国哈巴第七国年嘞第七七年他阿美利加破阿去祖国他乌他要去路维达维莫比莫恩莫达莫加国吉奥亚约国拉秀。乌克兰马亚过哈巴第七十年他故位，过哈巴第七块年他去他。俄罗斯马亚到达莫斯科来了，乌日基加布第二夜来，乌克兰他第八国宝拍比秀。乌克兰姆米维库达格维基夫来了，扎波罗热州、奥德萨州第二名格维奥格谢奇科加他莫去做。这里波可是下次来乔杰托马拉格维尤，来加油托马拉达维尤，诺希加索纳拉维奥布尔加。
1: 我是多卡就黑，第一卡就黑，他打好打。我是一个卡，第一就黑，实际皮皮多卡，第二的多就黑。

Chỉ vì em ai hôn em hôn phố khá lo cha phe ta vì

gánh vê la dê la pa gá lo.

kayaknya bela ya la pagame.

gaou. Voi mi dai mi ti kota gaou men. Tu

나자 수염기가운 띠뽀이가 놀래 내셔야니 이노가 나자 미키코우

0: 今 COVID โอมีกาติกาอุลาเชนี่คือเรนิชโอคอจิมเมอจักรตูปาโอชิโอวาอาฮิกาโจสกายจิชาโชกาอุสตาเตกูนิปุพะโลมานี่คือเรนิชงาโคทาจักรตูปาอาลาสชิวากาโจอุสติโคทาเตกูติฮาฟวิทาอาชิโคฟุพะโลมาจิโคปาฮิลาวีจักรตูปาติฮาวากาพะโจเสียขอเคยฮิลาวีจิมาขอจักรตูปากาติกามหาลาและไล่เจอไล่ยามโหกือกาจอมหาลาโอป้าโอคือโอติเกจักรตูปากามหาลาและโอป้าโอคือมีกือเกติเกฟซิโมจิมือกามาลาชิวสอบพูนี้แหละจิขอวุสหปาฮิมายินาซึตูมูโกจักรเกอิสิวลุลาวีโกจักรมาวีโอลาเตกามาจาอิสิโกชิติวาตุยวลุลาและอีสิพูติฮาขอชินีวาบานีฮีวาบังกาชิตินีนีนีพอติพอโกจาติมาวีมุมียะคีโจเตดาเปกพอมิงกือวีอิจิโชยะติยาลาโจมือวีคีโจคาปอดาวีสิสปานาจูมึงลาชิโอติสุชิสิชวากุยจูยินาชิโอมาสิสิวีโอตามูวีโอมูงามูวีอิจิโชยะติจิลีลีติเกพูจิและติเกเตดาติเกโอโชกามือชิวฟิจูกูฮับาติจิโกนิทาโอโลทุโตดาวิทายาสิวีคุยมีและจิโกจูชิวเจและกูชิเจเฮติยาทาโชฮุจังกูตูกาจักรติจิกาโคลูวีติกาโยชิดินิโคฮิลาวีลิชาสิสวาจันลาหูเจอาวาเจคาฟูเจปิโชเจจิจิชิสิจิโกโมฮุโฮจาและคายาฮุพูจากามาลาชิวชิบุติมาชิวีสิจิโกโมฮุดากุงาฮิสฮามุพะโจนี่คือแหล่งนิจงาขอผู้ที่ฮิฮิฮาเลโอวาบะจักรข้าจะโอฮิฮิฮาเลเสียมิข้ามิงเกอจิกากาติจักข้าจักรสิวชิดินี่นี่ผู้อื่นสละชาละหูเจอจิจิสินี่คือแหล่งนิจขอโนติยามายาโอสจะได้กีบาทาหาสิกูบีวีเด็กข้าติสิวจิขอป้าฮิลาวีอาฮิโกจ้าที่โตกาตาวีนัทสโอสวีอาขวาโอบาโพธาฮอบีเลอเมริกาฟุติโชกุติฮินิฮาวาวาบะโฮกาจิโคฮิฮาปาทาจุยาวาชิปาจุมาตาและติจาลิลิวีวาชิกาติกุโชยาชิมาวีทุตาอิปิตาวีวาโลโคติยาลิลิมาทิมาโทติวิติคาติฮิสฮาโกชิสวานิฮิมาติโฮกาชิวโชฮุทุตาอิตาวิตาฮิอานิโคชิติยาทาเตกุติฮาฟุวิทาสฟุปาเนยาลาชิวโอ้โหกูมีกูคุยเอาล้อที่ผ่านหน้านี้ก็สิบนี่ที่เชื่อพอที่พอจู่ก็ต้องมูบล่าหุยตากาพูดที่ด่าวีก็หาบ้าที่ที่สนิทก็สิหน้าเนียวตาที่ฮัลล่าก็จะสิที่มาพ่อลาด่าวีกาที่มูเชื่อฮิโอฮามูพะที่ข้าเจ้าขอจะก็ล่าสิวชิลิปอจู่ก็ต้องมูบล่าหุยตากาพูดที่ด่าวีงานนี้ตีตัวก็หาบ้าที่ที่คนเนียและที่ที่ฮินิทอเมริกาพออาฮิจู่ก็ท่าอุทาโยฮุลูวิตาวีโมปีโมงุโมดะโมจะขอชิโอยะยุขอลาชิววุคลามายาโกฮาปาติชิสนิทากุวีโกฮาปาติชิขอนีตาคือทาอโลสมายาตอตาโมสิลูเอเลวุจิจิจาปูติกุเยเลวุคลาทาติโปโกโบเพปิชิววุคลามุมีวีคุตากุวีจิฟุเอเลจาโปโลจิจูออตสาจูติกุมิงุวีโอกุเสชิขอกาทาโบฮุจอชิลิโปโคสชาสเลโชเจทุมาลากาวิโยและจาโยทุมาลาตาวิโยโนฮิกาโชนาลาวิโอบุเอจา
1: โอสุดอคาโยฮิติเกกาโชเคทาดาโฮดาโอสุยากอคาติเกจูเกชิจิพิวิดอคาติงิติโตโยฮิ

chỉ vì em ai hú nè hú phô khá lo cha phê ta vì

Kanya we la ye la paga elo.

夏すやんきがうてぽいがのれねしゃやにいのがなちゃみきこう

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破价天千之贵，
2: 当代十三分啊，
4: 你苏我三夫，
5: 广播涵盖的红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
2: 放开爱心，爬山云南，不料比亚摩干带皮心，放好感动内脑发热，เวลา高山美。
6: ห้องขยายเสียงภาษาอินทานมาเดี๋ยวบินยำเอากำไดผีเสียงฟังเขากันลงในนอกพระเตียนเวลาเขาสั้นไหม
7: ผู้ฟังต่างหลายเขาในเขาสั้นไหมบางนี้ที่เผอกนิมีหมูจงซิงจู่ห้ำเหียนกวางจ้าเซินเว่ยอยู่เวียงเมืองเสียสะสมห้ำเหียนเขาเลือกห้ำเหียนคือเทตามความกึศซุ่มผับยิงดีแห่งสีจิงพิงคำโคปินบ้านเมืองตีวัฒนธรรมกึ่งกะละไว้ได้3ปีขบควายทลาตีด้วยเชียงใหม่หันยังเพียให้ออกตาดีไปเป้าขาดไปอ้อนเปียดเดินมักสุมลูกวันตรงมงที่ยินนานเสือขอมากเนี่ยการกาค้าอยู่ตังพระเตียปิ้นทินทั้งสามพร้อมไพ่เมืองตังพระเตียหันแหลนเหนือตัวเองกันตั้งที่สองบ้านเมืองไปวันตุกจวยหุ่นไต่พร้อมขอยไล่การหันแหลนเหนือตัวพาสั้นหน่อยกับลึบสืบมาอยู่ที่ยินนานเมืองลาหันยกเฮ็ดเปียงเมืองเซ่ได้เขากับตีต่างไล่หุ่มไปดินเอาล็อปต้องในพระเตียเฮาเวลามือปล่อยกินของมุนเดินแหล่งและต่างปิ้นพระเตียนนั่นอ้อนที่สิบเปิลช่องเชียงเสียนเขาเลิกกระเทตามอยู่แต่ส่วนไฮลิงเซตคองหือไพ่มังซุ่มไล่อยู่ตัวหนาเฮินก็อีกเทียมตาโซได้ปิ้นนี่ย่าพระเตียนเฮาได้ไข่ออกไปถึงต่างพระเตียนยาหนอนกันใหม่นี่ลุงปุ่นปันซ่องหอยกวดแย่นเงินอ้ําลีกาพร้อมปยาตงมงจงกู่ตั้งที่เสาสามต่างเขาเฮ็ดไปประเดี๋ยวก็ฟังเขาในเขาซ้ำใหม่ย้ำทีเดินเก่าหลัวสิบหกคำหมูจงซิงจู่ห้ำเหียนกวางจ้าซึ่งเว่ยอยู่เวียงมือเสียหันซะซุ่มห้ำเหียนเขาเลือกห้ำเหียนกระเทตามความกึศซุ่มผับยิงดีแห่งสีจิงพิงซึ่มแน่นที่ได้ต่างหมันและกระเทตามความเฮ็ดออกกันดีฝ่ายไปราชการนั่นเจ้าไว้ปุ่งเนื่องและฮักซาตามนำดีสูงเอาอยู่อ้อนโฮเปิลสั่งเตียงปิ้นซุ่มผับยิงดีพระเตเถาตื้อปิ้นก่อนนำป้าเรากำลังตั้งหมดออกแห้งเฮ็ดดีทรงการสั่งเตียงซุ่มผับยิงดีเวลาเมื่อกันหน้าที่หาปีปกติสิบห้าเทียมไฟปุ่งเนิงวัตถุกระบาดเมืองปีเปลี่ยนปุ่งเนิงบ่ามีไอ้บ่เฮาหุ่มไปพบสอดยกซุ้งนำชำนำดีซุ้มภาพโคมติ๋วติกินไปเป้าขาดกะชิงตุนอยู่สั่งเตียงยินนั้นน้ำงามเสวยสุจิวังหนิงปิ้นเขาห้ำเหียนสปักกรรมซุ้มภาพวัฒนธรรมซุ้นหลักเก่ากวนตีด้วยเชียงใหม่ผู้เอื้อหันได้คำขอปิ้นวัฒนธรรมกึ่งกะละไหวตุกติปิ้นดีได้3ปีมาทรงการตาดีทลาด้วยเชียงใหม่นี่ได้เพียให้ออกมาเบาขาดปีทรงพันไปสอสีตัวด้วยเชียงใหม่หันฮับห้องเขียเกี่ยวฮัดถึง44,000กุนปอกไปเด็กเตรียม